0: ราชรถเวชยานตราราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกลินบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพื่อถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราคงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินดาวน์ที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลัง ฎหมายระหว่างประเทศ

0: และถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
2: นางสาวรัชดาธนาเดเรโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
3: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะมก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพอจุดทอจุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยง ระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตายิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์ดวนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
2: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครงยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจวงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ไปครอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกือบสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอานันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเรียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2-1เซตแต่รอบ2ไปเจอกับคู่เมืองอันดับ1ของรายการ ลุยโกโต้มิเกลมือดับหนึ่งของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มือดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี MVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยู18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง46 ซม.และเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 18 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21 ซม.และเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
5: 1นาทีกับกปท.มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
15: ครับกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่เราคาดการณ์ในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
14: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างอะครับ
15: ครับท่านที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้นสุยาสิงห์วิมลกิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมหลวงการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับดูในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการแผนความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนซึ่งพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เราจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับ
16: อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการท่วมทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเทียบต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
14: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
16: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ67จังหวัดนี้ที่ผมได้กล่าวเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แนะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
14: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
16: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้มีเรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการในหลายๆหน่วยตอนนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เหลือไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการเกษตรในที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนและเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านที่ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานพื้นที่ดินเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนพื้นที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะมีรายรับผิดชอบกับสธนช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆได้มีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมสัตว์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่พวกเรากับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
14: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมแล้วมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
16: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสนับสนุนประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
14: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
16: ก็ผมขอแยกกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผลว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่จะให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านช่วยได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเอลนีโญเพราะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างนี้อย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูล ูลข่าวสารที่เตือนเราบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเรายืนอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
14: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนิโยรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
16: ครับขอบคุณครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
19: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้นสามเป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
18: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
19: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลย์นะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลย์ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศนึงที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
18: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
20: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
23: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งแล้วครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกองที่เราก็จะมีบุคลากรแล้วมีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
22: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาลชโยรายงาน
20: ท่าน ผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
1: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
0: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
4: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเราจะมีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
0: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปราศโสภาภาสรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
24: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
25: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
24: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
2: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผย

และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

หน้าไทยพนักคนนี้วันพูดแล้วก็ละงายอย่างนี้อันนั้นก็เย่กรกฎาคมนี้พังอายากูชื่อว่าอย่างนี้เหรอคนนี้ที่มาขานแล้วมันเงี้ยจอนายเนี่ยแม่อย่างนี้จะกาจีคนนี้เล่มทำอะไรอย่างนี้ตุ๊กคนนี้เลยดูชาติบุ้มเลยพอนเนี่ยอย่างนี้เลยดูชาติมุชาจีเนี่ยเลติกูรู้พะเลยเนี่ยดารามากรรมนักคนนี้ห้องเอบาดูช่างอะไรอย่างนี้กรรมนักคนนี้กูไปช่างฐานะพี่อาทู่แล้วบุตรทางอะไรเนี่ยอยู่หาโชว์แล้วโวยกาโครกาเนี่ยเจ้าคิดถึงเพื่อนที่ได้จากไปเจ้าที่โครนาดามาเยนอยู่

0: Loyanya udah cakap belum je. Ini le butang ayahnya ketu ketu orang le. Mapan dua sih. Mian ni butang ayahnya. Ya pon nak gelang rumah dia ti topo koma eh. Bafi bu po koma eh. Boker po koma eh. Ya pon nak gelang rumah yang jane. Nega ko bine la. Nema ko bine la. Ko lai la ko bine la. Ayye ko din to pe. Am nga gelang rumah ayahnya. Inona ko ni yoga na uye ye. Palo gaji uye ye me. Lemi cina ye kan yang cukup tu kalau ye terus biye tipu anak gege mah ye ni kalau biye na le matu ni yudu ko yumu le kan lo tipu anak ko kaya ko ni yu a mama itu mah jaya yu asi a je mujur lo ya guya bimo ni na ya guya na yu le na pasale bolo ya guya yu le me ya guya na mengena chale chale kan itu na lem taga le pa ma ye nyu ga pa ya mo na ko ni ka cha ga ko nga ye nya ka cha ga ko ji o ji ti da na ko ni le ba bai ne bi nye ko ngơ le bi nye ya ko ngơ le ga bi nye ya ji nyu kha bi nye ya na pa cho mới đối đối bi nye ya ga dung a ye nya thim ne hơ ga ko ni ku mai thai le ja ja ye nya na na cha ku mai pha ja ji bo pho ne i ne ta si na adima ku mai mpa yunga cho mu ku mai yunga ye nya thimi ne ga ye gala ko ni yohane ma ja ko ni lo ye nyu yohane ma ja ko ni le ka pao a cho ne tipo fa de le ko lo sida bi ne ne tipo ro do ne la de le adima ji an le ma sinya me ka pao ko ni ma ya a cho ka pao ko ni ma ya ga nga ye nya thimi ne yoha le tim na tim le ko lo ya cha ta nga ko lo nyi ya na ko ni a cho mu pon ne ko lu nyi ya na ko ni lo yin yu kho nyi an ne la nga ye nyai san ni u myo ni che ko la le si da ti la ji u myo ni ti nga ye nya ma nya pha lo na nyi ko nyi le si da ti ko ti le pha bu on thang a se nya u myo ga ko myo hm bon le nga ga pa bon le ji pho lo bo khum kho ko go pa he pho ko ni bon le le ka so sa tha na su ko ni bon le le ti je ti hti ko nye la mya je ti la nga thime ne ka cha na ko ni pa cho mu ko lo yu nei do na ko ne yo ji na yo a je na yo ji na a je ko ni ja ji nga ye nya ko lo ga na lo ka cha le na ko ni a cho a je ko lo la ne ja ko ne a yo ma ko ja nya yo ha mu thai mu jo de ko ja nya ti po na u nyu ko do me lo nyu nyu ko do u nyu do na yo khubi khla le ko lo do me lo nyu to ko ni ya ga pu la nga na chi chi te kha tha de lo yin yo to ni ga na pa cho mo ba bai ne an de lo yin yo ho lo ti la nga ko lo ni la nga le ka cha ga ko nga ye nya yo ji na o yo ji na bi ni nga yu na ji ko nye he lo i ko nye ka cha ko nye o ji yo ji na o phi ko mai le na nyu a nyu khan ye de du mi ne lai san ni go la nga lo yin yo ta pa the ge to u mya ga ko lo go la nga ye nya na gam na ko ni yo ji yo le pa ma yin ga gam na ko ni le ti po na lo yin yo ha bo chang pu la yin ge lo ba pu la khu le nga ju lo ya ja le nga yin ya ye ye ya mie lo ba tu na di ma ye ga na di ma ko jo kho le ma ya che je yin ya myo ni la ta po myo ni ye ye ja ko ni ma chi ni ja nga yin ya lo ba khu le tha ne le ma ga o yin ni lo yin yo na ju lo ya ja ji yo ha le go ma ye le mina di ma ma che u mi ro yin yo na khu le na ko ni ye tha ne che ma da na ko na di ma na di ma sa ti ya ta nga ye nya sa ti kho jo kho sa ti ya ta na gu thu jo nya hu le gu po ne che pha nga hu le che gu to ro yin yo so ni khu le na ge ro ba pho di ma ne e pho ma ya che u nga ye nya a ji ngo ne e ko lo khu ngo e ko lu ngo ne e ko ni le bu ja la je bu ja la de mi ne lo ko ni yo no yo yang o ko le nga ne lo kho ko ni le ka chu pu la ko che boi mo pa ko the tha ne le ya u le nga yo ha ji go jo go du po ya che da je ye nya no ba ja bo ma che ni lo ye nyu de mi ne a cho ju pa ka nya le mo do pe jo de na cho ju pa ka nya hu le ya na ha ji ti pu na ha le bo cha po u tha ya pu la ko ni lo ye nyu ko lo ya de ko ni uye pu la yena cho ya jom jo la yo ma ko ni le ko lo pa ka pa ka cha na me je ya nya na yo ha ji na ga pu la phi lu na lo nyu pa ko jo go du nu tha le ne mpa o le nya nga ne le phe ya ko tha ne na ga ya tho nga ne ga ga jo le ya ne nga ne ga to ti nya ko lo yo phe ya ma to ti nya na ko ni po lo a pu la jo na ko po lo a pu la ปลูเลยยังไงเราผู้ช่วยเลยยังไงเราอยู่ตื่นตัวก็อย่าโทษเนี่ยที่ก้ามาทุกที่นั่นที่มาเจออยู่ยังหาวิดีโออัดท้ายเนี่ยอยู่หาเฟซบุ๊กเบอร์ก็จ่อยดีเลยยังไงเนี่ยงาก็จะคอลอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเธอเจออยู่หามือจีอยู่ไหนมือจีชอบบาร์จียันได้ชอบบาร์ยังไงอย่างเงี้ยก็จะมาดีเลยไทยดอกอบะก็ดอกอบะก็เลยก็เลยมาแย่มีชุมเลยยังไอ้ที่ไทยดอกเลยไทยเลยนั่นมีชุมเลยยังไอ้ที่ก็เลยนั่นอันนี้มาอีกก็เลยดูรู้มาชอบรู้มาชอบจีดูจีตัวมีเนจิปวานาตัวเงดูแลเมียมันยิ่งมันยิ่งลอยอยู่เฮ้ยคนนี้น่าที่ไรมาทุกทีน่าอยู่จีน่าจังฮอนเลยอยู่นึกก้าวหนึ่งทุนยามเจียยันยันนึกก้าวหนึ่งน่าดันหนูรอตีหัวตีเลยคือน่าอยู่จุดน่าที่จุดที่ปวานาตีเลยที่ปวานามาตีเลยเลยอะที่ปวานาทุนนี้นี่อะไรพะยาเสียยันยันช่วยยายากูยายรู้เธอทุนนี้นี่อะไรจะเมียนเฮ้ยดูจีนึกมาเพลียลอยดันหนูจีจีนึกมาเพลียน่าที่มึงน่าคนนี้ตีกูกูหูแล้วก็มันนักคนนี้แล้วน่ารักแล้วชอบบาลาดูแม่วิวววิวววแล้วเขาก็มาลูเจตุดูหึหึจะโตแล้วอเมริกาจะน่ากึกาแล้วหึหึน่าหึหึแล้วอเมริกาจะทำยังไงก็มันนี่เจตีเลยแม่ใหญ่เนี่ยน่าน่าโกน่าอยู่มาคุณลูจะโตแล้วชอบบาลาลูกทุ่งโจ้แล้วอยู่มาเธอGPA พูดละที่มาเกิดจุดเล็กครูจันทนาโยมาโยคอเล็กไงเนี่ยแล้วตั้งตาคนเนี่ยโยมาชงยาถ่ายเดียที่มาลุ้ยที่มาตั้งตายามาที่มาโยยามาทุกคนที่เดือดจงยาทำไมเนี่ยตั้งตาพูดละโยโยจังเลยอาจารย์พูดละเล็กกูอาจารย์เนี่ยเล็กจังจงยาถ่ายเดือดจืดน่าที่มีเนี่ยที่มาขยายคนนี้ไทยพูดละคนนี้ชอบบาลากคนนี้อันที่มาลุ้มมาชงยาเล่นมันเนี่ยโยมาจิชงยาถ่ายเนี่ยจงยาถ่ายเนี่ยโยแม่ตัวนี้ได้ชูชูนู่นที่มาดัตตาพูดละยาสาพูดละชูน่ะคนนี้ดัตตาชอบหามาเทมิชูยาจิมาชูโจทำมิร้อยนิวตัวนี้ชอบบาจิน่ะชอบโจโจน่ะโจยาถังอายุมาจิร้อยนิวน่ะทีมน่ะคนนี้ตีสี่เยอเรื่องอะไรเนี่ยกำน่ะคนนี้แล้วสายด่วนอ่ะสายด่วนเราก็มึงคนนี้ซุ่มหรือยังน่าเล่นทุนยังไงอย่างเงี้ยอย่างฮะบาบุชงโจรู้เลยอยากกูอยากเลยก็กลับพูดละอีพูดละอย่างฮะยังไงอีพูดละเราตัวนี้เราบาพูดละอยากก็เราชั่วโมงเดือนน่ะถ้าพายเดือนยังไงพูดละชั่วโมงเดือนน่ะมาเจเจเนี่ยก็รู้คืนน่ะเราอุดรดีดูแลมึงอ่ะชั่วโมงเดือนน่ะอีขังโจโจโหรอุ้มขากามาเยอะๆชั่วโมงน่ารักกลากากายังกูไม่รู้ยังอยู่ชั่วโมงเดือนน่ะอันนั้นชั่วโมงคนนี้มาชั่งนี้เขาเต้ากูจ่อก็ไม่อีเอ็นนักคนนี้ชั่วโมงเดือนเล่พ่อเอล่าสิโลเล่ยมาอิชื่องอะไรเล่ยมองอะไรเล่พ่อเอ็นนักคนนี้นึกมาพ่อเล่าสิโลตัวนี้น่ารักกลากานักคนนี้อย่าพูดละพ่อยาชอบบ้านเนี่ยอย่าอีพ่อมาอย่าเลยเล่กลัวน่าชั่วโมงไม่แม่ยออทะเลมขอเดจิคนียกกาเลเทเตคนีมาทะเลเนี่ยที่แม่มาอินี่ติกามาอินี่ครูอีกครั้งจ่อแม่เยเยนะคนีเขาครูจ่อในลุบูนี่ลอยเองอยู่น่าที่มาน้ำท่วมเลยไงล่ะมือจ่อตึกของเงอและน้ำท่วมเลยเวลาพายได้อยู่หาอยู่รู้ยาแหลมถาแรงไงอย่างเงี้ยกระเป๋าที่มีแหลมถาจีน้ำท่วมไงเจ๊ข้อพายลอยเองอยู่กระเป๋าจะต่อเลยเงินเนี่ยอยู่หาจีโมตุปิ้วเลยน้ำท่วมเลยไงจ้าไอจุดดังไงจ้าเลยมึงจ้ามาดังไงเนี่ยข้อจุดข้อยาเจดุงอ่ะก็เนี่ยลอยอยู่อ่ะก็ทุจริตคนนี้มาก็ไทยมือจ้าในดาวโปโจพัตไตโปโจของเงอคุเทโจดึกของเงอเลยจะมาเจ้าของเงอเลยกระเป๋าที่มีอะไรมึงทั้งอ่ะไอจุดดังเป็นอะไรที่มาไงอีเดียมันยาลอยมีบุตรนัทนายมันยาอะไรดีนะคนนี้อีเดียก็ยังยาเลยตัวนี้ลองซีเลยไอจุดพูดอะไรอยู่ละอยู่ๆนะมาปีดีมันยาอยู่มีบุตรนะแล้วยอยพูดอะไรนะที่มาเจอบุ้มินเนติปอนะคนนี้เป็นเมนรอบเดือนแล้วคนนี้ประจำเดือนแล้วก็พับปีนยาลอยอย่างนี้ที่มินเนเอกสารที่มาท่วมเลยมินเนยาเหลี่ยมทางไงอย่างเงี้ยอยู่หาบัพชาชนนะเอกสารจะได้เอกสารจะอะไรไปทำดองทานเนาะน่าอยู่หาจะกาจะโจทาเธออยู่ดองทางก็ไปเนาะแล้วเหลี่ยมทานเนี่ยอาจจะเทด้านเนี่ยเทียนยาหน้าก็ไปเลยอามีหมน้ามีหมเล็กกูเทท้ายเนาะอย่างนี้อย่างเออสบู่บิมโมลานี่ยังอาประตูแต่ได้จริงงอไม่รู้ด้วยตัวนั้นอุโมนีอยู่หางูไปจามอนากระเป๋าไปจามอนาเล็ดเจียแม่เย็นเล็ดเจียน่าอีจูเอ็นจ่าสุนจ่าเล็ดเชียงท่าเจียก็กระเป๋าไม่รู้เย็นอยู่น่าอยู่หางแม่ร่างเงยจ่าจุจ่าผู้ละนับบุญผ่องผู้ละกุโรอชนเจ้าท่าเธอตอนท่าเจ็บแม่ร่างเงยโจหิจันนี่อะไรเย็นอยู่น่าพัฒนาผู้ละเหลี่ยมท่าเจียเย็นยาพัฒนาเธอแล้วมีจ่ายาช่างทางงานเนี่ยเล็ดที่เบียบเบียนนี่รู้เย็นอยู่น่านักการผู้ละเอนักการเต้มาอย่าพาวเบย์ยังเล่นทางงานมันน่ารอยอยู่อามิโยฮานักการเต้จีน่าอุจิติพีน่านี่อันนั้นจีเมดันนักการเต้แล้วโยฮานี่ฉันนี่อันนั้นรอน่าโยฮานเล่นเงี้ย kulupi langa ya makichata ko jamine pabu bae mna chabionta ji chabionta ne ngupa kapa mdonta nga na piang le le mta jaya yinya nika sum kan le pa jepula aga ti kan yo titi le kulu yu baba le lo yinyo te langa gu le lo na me jo pula aga ti mya donta nga yo titi le se bia aji ti ho le to donta ne ya bi janga yinya le nam tuwa me uye ya me ma enya de ti pute lu le ha le na koni Leko kumbuko juko ya jemilo ya nyo. Kani tana ayam kwa ni jikula nga ya nyo. Kani ukaye cha hui machichita jira nga le hai le mtalu nge jina lo ya nyo. Kwa kapa le mtalu na kwa ni ado aga le poche gule nga ya nyo. Kama na kwa ni pus hui chalu le nga de ya nyo de. Kamna koni nga koni yopo na glhma ya nye ti topo ma e fibu po ma e boku ma kopo na ha ma e yo wa na glhma ya nyo ayan di kolo ye la ne u la kne jo kne la lo ye nyo kne tana nga koni ni so ti na ni yo nge la ne pa sa pe nge na nge la ma sa pe nge na topu ma yo wa na fe kap fc gte la ye nyo so na yo wa na glhma du thama
1: e nga chemyo asaga lekui boche guma mo ipo jole mo imi ho na sa kha leku ga joe nga da u chemyo na phima se leku adia bo phima ako nga lo no phima ma nga lo a ti ji ma si nya ko ni nga u nu ma hu lo e ja mi ne nge ma he ma cha pha ge ko ni ja me lo ma cha ji o ja me melu ho mela tikolo ja ko nia kola ko jamene choha yo ha yo dongele ei ti jinga je ma cha bo gon te a ko ni cha de yu gu ne ma cha de a ma ya na ha lo ga a ga na bo pha gali ko lo adu ma a ye ni a kha chi kha ti kha te ma lo nga shinane ngem ngende ma shinya ko ni ti don dong e ho shi ha

야숭로의 잉아 놀렁바 청아양아 도가 잉아는 야도 멍아 하티야 모소하양아

0: 寂寞悠悠怀。苏东路哎，东啦，俺家是有块地有花送的。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
8: นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุข
7: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนันทมนต์อุดมพรรายงาน
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2500

0: าะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
2: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญา

สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
2: ็ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ่
2: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สปสชชชเวตาชววาสีตาดมือพัดดวดขีก็มินีแดกจากดลเล่นดิญาติเลทีคูแล้วก็เสือไผ่เอ๋อก็มีแวพอมือปลาแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาดิเลคินีปลาบาดชนะเมแวะตาพุโสปูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเรเล่ปลาบามาเรเลมอเฮลอที่สีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปลาแล้วนี่คือชีแจสัวพอโกเปิดเปลือบาดอมาเจลอซาริเซบาปลาบาดชาทาลาซีเมียปอดบาดชา HIV ดอกปอนแรกเคอกิโลตั้งแต่ยาสัวกุดอซีกว่าอัลทาเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปอก็งานเดียวกันเนี่ยแล้ว
7: ดอกปูแบบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็ทนลีกจานยืดชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละเก็บดูแก่ผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ดอปูแวมือกาพาติพือพีก็กาเนาะบาตุกอลัสซาเดียพอมลาวรัญญาฝ่ายแพรโรดแพเลวิทยุกลือหลอกกชแตวิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอแกสกอลัสซาดีอีตาเชอร์ก็ต่อก็คอควินนาริและติเลอร์อานาริติชีฮาลคอปานีคืนนาริและติเลอร์นุยนาริเนาะเกินนาดอปกากว่าดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะนอลเลอร์มือคืนนี่ตาเชกต่อแยนาริและตึกเลอร์คืนนาริในกนาเซเลอร์คลื่น AM แยกยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์ตซ์เนาะสวทเตือนภัยภาคเหนือแพเลอร์เวลำปางเนาะทื่นเนกลือกทาและออทอพินเนเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM1476KHZ โอแกสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวเดตัวจบกระเซประเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชื่อกต่อเตอร์นาเรตปูนาโอเดอร์ตาซูมุซามือตาเกิดเจาะเนาะเลอแฮออทอร์นาแฮตโดตโจลาซาเดอร์กาเซเตเตลเลอร์เนื้อกันหนาเลอวิทยุกันหนาเลอออนไลน์เนาะเดนิยาเลอเวกิแม่มุโคจูเลอวอคอนเนตุคาอินเนเตอร์โอตอดิบาดิซอลเลอร์อาจูรอมาพี่จูตุดวะมันจะเนื้อแม่เตอร์เกือกดูมแม่เนาะเจอปกติเริ่มห้าเกือกดูแม่ว่าเดินเบสเจาะจานนี้เนาะดินิจ่าเดอร์บาปลอบดอลซาตาเลตาเกตาโอชูโอเคลเกเกเนาะดิซอเปอร์มากว่าเกลิซอร์เดอร์เตเวดานี้เนาะตามมาเออซาโอทอเนาะพายุไมซักเนาะเตอร์เพลเลอร์พายุไมซักตะคายนี่อัมมีตะคายนี่ดิซอปาชอตเลลซาตะกอตะกอเนาะเดอร์ไมซักนี่อันนอบากาเตบางก็ดับไม้สักอันนั้นต้องมีไม้สักว่าประกอบเริ่มไม้สักไม้สักแค่ในเฮเวดาดิซอลเลอร์อาเกลเลอร์ก่อขมิ้นอากาะเนาะเด้ออากาะเป็นยังเลอร์ดิซอลเซปิฮีเน่เนาะมือจากอาเกลตะกัตโตเลอร์ก่อขมิ้นตะปานี้เนาะดิเนซ่าเด้อเกย์แฮบะที่บาดูเด้อก่อจะแต่พี่ยามากว่าเวดาเนาะเด้อจะถอดเลอร์มือนี้มือซอแย่ตื้อเลอร์มือนี้มือซอนุ้ยเนาะเด้อดิเนียเน่มันนี่มุสอคอลีดิเนจ่าเนี่ยบัตเตอร์บัตเตอร์นี่คินิเดอร์อากาจูเดียเนาะดิจะรอเดอร์ข้อกว่ากลิสอร์เนาะตากระจอบค่ะเดอร์กลิสอร์กวยๆเนาะและตอมุโคจูเนาะเดอร์ปลอบดอลาซาเกเกเนาะกันนาตากระจอบกวยๆเนาะอาทุกคนนี่แต่แค่ก็การละสตับเปย์อีและกันนาดอกกว่าตาซาวิเตอร์เปลือกคีเปลือกฮาคิกันนาดอกตากระจอบตาบอบะให้ขอด้วยเนาะ

No, cứ từ về đã ly ta sa vi nó từ về đã sa pi nó ba cho đi bún nu ta mu khó phát ti con là sa lap có phư nó ổ lơ mẹ ya khi am phư cho tổ phụ thora sa phê tổ đồ tổ cho ya nó để từ đã na hồ chí ni cứ lơ tất nhiên thì bạn nà nó khó nó để từ lơ gà cân nà nó cân nà cho cứ lơ nè nếu bạn nhìn thấy chí li chứ nó mới già tớ thì bà cho cứ cha nó khó nó tớ bạn nó nha cân nà ô kết ก็ลักษณะดีเดอสุขสักคือระดมมาลีหาเกกันนาดอกกว่าตาเกอเจาะตาบอบาชิแกเนาะดอกแวมือพัตีพื้พี่เนาะเดอเนอนี่ตัวกอบเพยอบากาดิซอลก็อัดเดือหลอตัวอุบาเนาะบากาเนี่ยเนื้อแม่เฮลเลอร์กูคุยพูดนึงก็ทีว่าบากากาอ่ะฮ่าเลิกแรกกับป้ามีเลิกแรกกับป้าเนาะดิซอลเลอร์อากอดาเพยอเดือหลอตัวอ่ะคนไร้บ้านเนาะแต่แค่นี้เนื้อสัญญาบาลานี่อาตาอมูเนี่ยปฏิสัญญาละและตัวก่อแต่และมีเลจ่าบาตบาเดอเลยเนี่ยขออากือแก้ปาตาโอว่าอากือแก้ปาตมีเลจ่าเกี่ยวกับเลปฏิสัญญาเมื่อจ่าเนื้อสัญญาแต่ใครเดอตุลาก็เตอเดอก็จ่าเดอรอตัวเดอปามาจะทศเสอากือจ่าเดอห้าดิเนี่ยเดอแต่ใครอินี้เปิดทอดิซอลเลอร์ตามมาหล่อเลอะแฮตัวเจอมาเจอกว่าช่วยประตูพื้นใหญ่อีเนาะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนาะอีกคันนี้ก็ยืนยันเลิกพอสอเนาะแกตามมาหล่อเลิกข้อกวาดเชเตอร์ตัวเจอมาเจอเปล่าเลิกตัวเกาะตาติดตาเนาะแกปลาตาตัวอุตเยอเนาะโลบาตาตัวเจอมาเจอเนาะปลากวาดเชเตอร์อัวเนาะอีกคันนี้ก็ข้อแรกกวาดเชเตอร์ปลาตะพืออีดิเนจานี่แรงาเนอแม่ตัวเกาะเนาะดิซอลเลอร์ปลาเลิกเดินหล่อตัวอุบาปลาเลิกสู่ตัวเหมือนซาตุเกห้าถอห้ารอดิซอลเดินตัวอุหล่อตัวอัวเนาะดิเนจ้าเดินและคือตาตัวเจอมาเจอเซแพเลอร์สำนักวิชาจูเลิกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนาะก็ยังเราพอซ้อนนี่อาจารย์เดียวก็ฮักคือเนตาหลอกอ่ะปฏิการนี่อาตาหลอกอุลอชโชโชต่อวิกดอเฮตัดแต่จุดแนกแล้เนาะดอเฮเมื่อเลอามาโลเรโลตาลามาเวดาเซเนาะคือแก่ตามาโลมาเลและสุญญปาก็เวดาดิซอลเลอร์สร้างอาชีพสร้างรายได้จ้ะเนาะและสุญญปาวิกดอมาคือทอเกตาโอมูเดอก็จะและสุญญปาก็จะเกอและโอเกล่าก็จะเหี่ยวข้อว่าเลโอตลอตะเกลาซอกับเกอเฉาะแฉเนาะดินิจานี้เลราตุกอปาเลอะเดอลอตโอบาปาเลปาตกวาแฉบาเนาะปาตุดิโซอากะจาตสัญญาเลโอเลปาเลบาเนาะโลบาคือตะตุเจอมาเจอเดอเคเซแพเลกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนาะพสเนาะโทรศัพท์แลเซเลสายด่วนพม1330เนาะตาเชื่อกต่อคิจิลุนาริเนาะดิซอลาแก้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนาะดิเนจาเนปะก็กาเนียเหลือเปโอแต่แต่เลือเปตาโอเปตาโตโอบาเนาะบาลาเนปะเลือ5ต่อ5รอเล็กๆกับปานีอักเลคือทอโตวะเนาะเดอเดอรอโตวะก็เนาะโลบาตาโตเจอมาเจอเวียตสัญญาแลๆปะก็เนแม่สัญญาเนแม่ทีเลิฟกันโลบาเนาะตาโตเจอมาเจอดีอีเดอเตสเนาะเลปกว่าดาสายด่วนพม1330ช่วยเหลือสังคมเนาะเดอกันนี่และลอกกว่าและโตเจอมาเจอเนาะและสุญญปะเนาะอีกานี่แฮดแต่บ่บาสัญญาขึ้นหน้าโอเวดับไปอีกันน่ะดอกกว่าตาสวีดอเตอเพลเนาะ

เตอรี่แม่ลอยอัตสาวิเตอร์เพลคอลเลอร์เสยื่อตาเปดอลเลอร์ตาจูคาเนาะเกิดเตอร์เวดาลีโอมูชอปเปอร์ดับเบิลเวลเลอร์แห่กว่าดับการเลอร์ออนไลน์พอดีพรแพร่ป่าเลอร์แห่ตัวดูตัวจูปันเนาะชื่อก็เฮเจอสติกเกอร์เนาะประกาศดาตาโกเนาะลอยเอลกุยเดคาวิกาดอเวนอพัตราเนาะโอมูชอปเปอร์พ่อลูกชาติพงภัยมิรีเนาะโอมูชอปเปอร์ก็ดีก็กันเนาะไฮกี้ก็นานดอกกว่าตาเกิดเนาะตาบอบาดอตะคาเนาะดิโซเลอร์ปราแลพอนี่ตะลอตักแลเลอร์มาถอกึ4มาลอเคซาอกวยดาเลอร์ยาลดความอ้วนเนาะมาชะคอตินี้นี้เนาะสุภามาศเนาะอาแกเลอร์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ดอลเลอร์กวาดเชวบาคาคือเดอสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนาะสคบดิโซเลอร์แกตามาลอตะพือก็เลอร์กวาดเชวบาคาเดอตะออตะออเลอร์reader prata reader prata เนาะ ali disorder ตะอึคอโอเลอร์ปากเรอออตะเรอออจานี่เนาะเดอร์แลพอนี่เนาะตาหลอตะตอ disorder อัมมาถอกะ4เลอปามาลอเคลอซาอัมมีอะก็ดายาลดน้ําหนักยี่ห้อบาชิเนาะตะบลอยใหญ่นี่เยซามตะนี่และช่วยเนาะเดอปาเลือกแกกะ4สรามตะนี่เนาะสุภามาเทวดา disorder ปาดุปะปาก็คือเนาะชอชเวลอซาเนาะดอชอเลอร์กว่าเชบาคาเดอตาออตาออตากะสีกะป่าเลอร์ปลาเกอออเวดาเนาะเดอซอเลอร์จออาเกะจออนุทินชาเรียกูลเนาะอันนี้มาหลอพาเวดาเนาะดินิชานี่ตบลอญาอีนี่คูลอซาเดอตามาหลอดิซอเลอร์ซอคอบอเนาะออยอก็ดอเลอร์เยซาและพอนี่ปลาตึปาเตอร์พือเนาะที่ซอมมาถอมเลอร์กสีมาลอเคลาซาบาจะรอเลอร์ตึบลอยใหญ่อวดและพอในเวดาดิซอลเลอร์ลากุมภาพันธ์นี่คือโทยกยาคือชิคุยเพียปุขีปราพอมุตกาอาเลเปเนกสีเลอร์มาลอเคซาเนาะอากอดายี่ห้อบาชิตคาอีวีออดาต้าซาสมุลพิซิโจเนาะดินิจานีเดอร์มือเลอร์เยซาเนาะและฮะคือตาคอที่คอโลดิซอตาไคนี่ปาชาเนอะคอที่คอโลและตอนแล้วตูเลอร์มาชะกอตินมีควินนาริเนาะอันนี้เลอร์ลีดิซอลเลอร์ก็ดับไม้สารเลอร์วีนนทบุรีเมอร์เลอร์เล็กกว่าตาหล่อตาเกล็ดตออะก็ดาโกดังซอยตาด้อนเนาะเลอร์ตำบลบางแม่แม่นางเนาะอำเภอบางใหญ่เนาะเดินเล็กกว่าเวดาดิซอเริ่มตลอดตะเกล็ดตอนนี้โอเวดาเล็กกว่าเวดาคีตอเนาะโตโกตาสวยตาเจ้เลือกประมาทอกือสีกือป่าเลือกเกทอเกเลอร์กือสีมาลอเคซายาลดความอ้วนเนาะเดอร์ตีลอเวดาเลิศแต่เดอพุนนอลิตีลอเวดาตัวตีลอเวดาโอนนอนเนาะโอเวดาขี้จ่าเนาะดิซอเริ่มแต่ยี่ห้อเขาเริ่มดิซอจะกว่ามีมุขคอเนาะดอตคาคอลเลอร์ลิโซเนาะลิโซตคาเนาะโอเวดาคีจะเนาะดินิจานี่โอกว่าเมเตเมเกเลกลุเลจิเนแกเจตาบาเลอร์เซอร์กึกแควเนาะเซอร์กึกแควเซอร์กึลาดิซอลเลอร์3ล้านบาททอเซอร์พอโคเนาะตบลอยใหญ่นี่บาเลอร์เขากวาดช่วยในเก็บปลาอุ่นเลือกกอกเลอเนาะกอกเลอเลยปลาแล้วแต่กล้วยระเบิดเราตีแบบอัตเตวดาแกชาวต่างชาติเนาะเซอร์กะเนาะเดอพอเวดาเนาะดิซอลเลอร์แต่ใครนี้อาเตอร์บาทีก็ตลอดพี่ค่ะวะวีกอดออาติลอกซีกือปาโอเดอร์สารไซบลูทรามินเนาะดิซอลเลอร์ดูทอมเมอร์เริ่มอาแฮบาทีบาโดเดอร์ปลาทูปปลาปลาคุณุโคปเลเลตุเลอร์ปลาสูปซาปลาสุยกโลเนาะบาตบานีเลกาออแม่ตบานลอเดิมเลตุเลอร์ซาสมุนลอพิซิโจเนาะคานีเดิมดิซอลคาอินีแกตาเลอร์บาเลเลอร์บาคาเดอร์ทีก็ตลอดพี่ค่ะดิซอเพียปุกิปะออกเดอร์การนี้เนาะพวกออกซีมาล็อกแคสเดอร์การนี้ซีโจเนาะเดอร์เลอร์บาลาแก้หมอปลาเปอร์เวเดอร์เนาะจิญองเวดาเนาะเลอร์ทีก็ตลอดพี่ค่ะดิซอก็ดาเจราจาไกลเกลี่ยเนาะเดอร์เกอร์คือตาตัวเจอมาเจอดิซอตักตะไคร้เนาะก็ซีมาเคลอสเดอร์ไคร้ดูทอมเมอร์เลอร์โพซีโจจานี่เนาะเดอร์บาเล็กแกบาคาเดลที่ก็ตลอดพี่กะและสุญญาปะนะบาโตดูตัวโจลซาคือเกวนะดิเนจานี้แต่ใครนี้ดิซอเริ่ม
ซาอึเนาะเลนอสุภามาในแต่ว่าดาตะตอมเมือซะละโอทอดีละบาซาอึเลปาเกเลเปนิกซีกะปามาเคลอซะแฮออดอเนาะดิเนจานีเรกะตึตึเนาะแต่ปลอปดอดอปเวเนาะมึงกะพาติพูพี่เนาะดิซอกะปูยอกะซีตึมีเรตจะเรเนาะเดบักกว่าเลออย.เนาะออย.นี่ตะคันเนี่ยแกบักกะเดตะออตะออกะซีกะปาเนาะลีอันนอกีบาโออันนอกีดิซอเริ่มปาเลกว่าช่วยบักเดออยบักกวยลอดาเดียอาคะเกดิซออัลลอติลอแชเนาะลอกากะสีตะคะอีอัตโอกลอกแลเดอตาเลแฮบัติบัดโดเดปะตะโอชูคลีเลสุญะปาวาเนาะดิเนจานี่เลกาเลตะมุเคซะเรกะตึตึเนออตาดิซอปะเตกนะกบลอเนาะลอกายานี่จะมาซีเจตซีเจดิซอออจกาลอกีตะออบามีบาจาตะบออตาโซตะบอตาเชอระแลบาวิกะดอเรลุคุลุกเวออกกําลังกายออทีระระตะไคดาโตเจอมาเจอเซเนาะดิเนจานี่ปะออกะสีละมาเคลอซะนี่บาลานี่อาเคลอะมิจาบางานี้แม่ตบาลอดิซอปาเลปะพอมือกันเนาะอาซิโจซัสมูลผิดละลากุมภาพันธ์เพียปุกีนี้อันน่ะจออบาตบลอยลอกอ่ะเลิกก็สีมาลอเคซะเลิกชญาบอกค่ะดิเนาะดิค่ะเนอัตเมตสีเตยี่ห้อตะจ๋าคอยว่าอะตะจ๋าแจ๋มจ๋าเนาะแม่ออตาเนี่ยอะลอกอะแลมาดูถอมเลยเนซาฮุคลีดอตะค่ะนี่ดิซอบะแตนี่เนาะออแม่ตบาลอเดบาตบากะเลติเลเนซาสมุลพิสิจุเซนอดิเนจาเนเตปลอบดอลอเกงกะจาเนปือเนแวเนโพเนลีนอตมุเคซาเดฮาคือกว่าแกลเลอาบาเนาะอาเซียบาเลอากรตานอดิเนจาเดกสียาลคอมอ้วนเนปือทออามียาจาอากูตะการะกาเลออตบาลอนอดิเนจานี่เฮเตบอบาสิญาคือนาโอเวดับเปออีเนาะแลกันนาดกว่าตาสวีดาตะเพลเนาะเซลเลอร์เกลแลกันนาเกเลอร์ลือโพทาโพเนาะดิเนจาเนตินิยะโลกาโตตาราลิตากะจอตากูบากุเซลเฮเตกันนาเดกเตมอพีมอบาลอเนาะดิเนจาเนกันนาดตาสวีตะเพลวีแลเกเลอร์ลือโพทาโพตาตือตาเชกะตอลเลแค่มาหานี้เฮตุกอลอซาเดยาพอมูลาวารัญญาไฟเปโรดเนาะตาเชกะตอลฮาลอกอปาคือนาริและติเลนุยนาริวอกอปาอีลอพาลอซาเปอีเบซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจลาพาลาซาเฟอีตาเบลเนาะ

โมเสียสาธาทูมาหาโมเสียสาธาทูลาโมเสียสา

Ella otra vamos a lo a de na mosia.

Atolui pe ella o te gamos a lo a de na mo si.

Sada tula moti ya sada tula. Atol wipe.

0: amor.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟค2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
7: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lightsจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
0: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ที่วาดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูต

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

mở sung tăng sinh khả hôm chôm hấp toàn mà khảo sử nợ toàn cán phá xa quam tay đi hôn bội sinh số bó thơ kinh mại AM 1.4GHz bướn bội sinh của văn văn khả bó thường mà khảo giam 10 mong thường 11 mong càng nở lệ càng khẩm dù chôm khảo mô khảo nôn sụp hào văn chứa xa lá huynh bên uy gò uy xe bó mẹ bí bí nông nó khảo khả nay văn mướn này khảo khả hộp thu chôm cán xế thường mà nở văn bụt thi 8 lươn thuần chết 2 hình bài sao hô khả bên lươn 8 loang เก่าคำในวันเหมือนในค่ะเนาะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันตีในเฮอกูก็มาเงินถอมในตอนการเนาะค่ะสิเฮออยู่ลีกินวานก้างยันพี่เขียนกันกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถพี่ในนั่นค่ะบอมเมปีปีน้องน้องเขาค่ะมาถอมด้วยเขาเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกวันหนึ่งค่ะบอมเมปีปีน้องน้องเขาค่ะเนาะย่ำพองจะเหลวก็ในค่ะฝนฝนร่มๆนั่นหัวปากมันตั้งปอดห้องจึงไทยในตีตกนำอยู่ที่60%ในพื้นที่หลายๆเจดวนกำเหลวเมืองหนังตั้งเจดวนไม่ห้องสอนเก่งใหม่เกียงไฮ้ลำปางพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาก็เอามาฝากตัวถึงกันเดี๋ยวกว่ามาไปตั้งเลยรูล้อมถึงป้ายอยู่ลีกันในนั่นค่ะเยอะก็ตอนดับการป้ายมักมีการหากินเล่งต้องในวันเหมือนในนั่นนะคะเตะเอาฮาโมงกลางเนื้อลงมาในวันที่8เหรียญทุน7ในนะคะน้ำมันเครื่องจากน้ำมันหลุดการหลุดย้อมลงมาเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มเบนซินนั่นตีหลุดย้อมลงมา1ลิตรหรือ 2.51 วัตต์เนี่ยค่ะเหมือนหนังดั้งก็เป็นดีเซลได้ก่อน1ลิตรไหลลดรวมลงมา 2.56 วัตต์ในนั่นค่ะก็ติเลยว่าลดย้อมลงมาเตะในวันเหมือนในก็คือในคืนนําในคณะกวยกะซึ่งหือกอลีค่ะมันเป็นการหากินเร่งต้องย้อมมากะหือกอลีมันก็ติจ่อยลดย้อมกะเจอใจเฮาขานั่นนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตอนทุกถึงกันผู้เหล่าเพอดียังเอ๊อําไปเลยกว่าเสน้ํามันไปใส่เมื่อในกว่าเติมกว่าใส่กันไหลตอนตะได้กว่ามาไปยกลองแบ่งซิมเดี๋ยวก็ลองการน้ำหมีน้ำมันเฮาค่ะที่เฮ็ดจังหือเอ้ในเพราะว่าไก่อยู่ตั้งเดียวกันกว่าซ่อมกันนี่ก็เฮาก็มันก็ติตื้อเข้มดีเหมือนในเอารถเฮากะมาพบกับเอารถสูกว่าจําได้ค่ะเนาะมันก็ว่าไอ้จังไกลหังอ่ะเฮิ่นอยู่จํากันกันในเฮก็อยู่เกี้ยงใหม่นังกันไงมาลิหากันแลใจอยู่ค่ะก็กำลังป้องมาอันมาในเพราะมันมีเตค่ะพี่น้องเฮามันก็ว่าบ่ลิมหาลิสูถึงกันแน่เอารถสูมาเนาะสูมีรวดรู้ผลตัวก่อนเนี่ยมันปอกมาเงินดาที่ใส่น้ำมันเครื่องจักรน้ำมันกาดําเมียติหือเถียงเออในมันจะเป็นจังไหนค่ะกะปันตะเหลวเนี่ยอย่าไปว่าหากินง่ายหากินหยับมาเถียงหรือสิเก่าอันเป็นปอกกาเมขายเขาการกล้าขายออนไลน์เขาการเฮ็ดการผิดปักเปิงมาเฮ็ดการหิมนาดีการของก้นเมืองไทยสิมซะในก็เปิ้นก็ตี้ยอบอยู่คือก้นอันเฮ็ดการอําถูกแม่นอองตีแม่นตั้งมันในก็ครบทบเนี่ยลองปัญหาเจ้าในตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะในก็ตีเลยว่าเยอะก็เปิ้นลาดภายดังกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเปิ้นกอลาดไว้ว่าห้องการภายจัดหางานเปิ้นกอลาดไว้ว่าเฮาตีเฮ็ดปันวัดไว้ให้มันไวเออเนี่ยค่ะมันตีหือไวค่ะก็มาหลุเลยล่วงจือเซียนมาในเมื่อปีกายว่าปีกายล่วงยาวจ่องไกขึ้นมากกับกดจัดไปอยู่ลีว่ากดจัดไปอยู่ลีว่าซื้อประกันว่าซื้อประกันเนี่ยจ่องไกมาเพราะเป็นปีปลายพิมติถึง2ปีจ่องไกตึกหาตีมาไหลเทียงเฮ็ดไว้เฮ็ดการเอาไปเฮ็ดไว้เฮ็ดการทำอะไรต่างหลายเรื่องก็6เรือนทำประหลุกับเฮ็ดเถียงตึกกับซิงเงินเถียงก็ไม่เพราะว่าเฮ็ดการที่เกี้ยงใหม่มีหลุเลยก็เฮ็ดได้ตั้งเมืองตากปุ่นว่าตั้งเซดอนเมืองแพร่ปุ่นว่าเนาะเดลิกาลดกากากว่าเถียงตรงใจป้าเยาะก็หลุเลยกว่าศูนย์ภาคกับเฮ็ดวัดไว้สีขวางสีชมพูเถียงเอาไปเฮ็ดนั่นเยาะก็ไม่ทำอ่ะผายดังลุ่มพองต่างเต้นเมืองมันเป็นกติมาเฮ็ดปันไว้พาสปอร์ตบัตรสีไออ่ะได้เสียงเงินเถียงเขาค่ะอันเหลือกว่ามันอ่ำย่อมไว้ก็ก็แบบว่ามีเขาค่ะก็อยู่หยาบในนั่นค่ะเนาะเขาจะบ่องจะอยู่นะคะลองตั้งเจ้าในซึ่งหือกอลีในนั่นค่ะเขาค่ะก็หลุดเลยฟังอยู่ฟังกินกันย่ำพองตะเหลวนั่นมันก็เฮ็ดเหอลองเฮ็ดการหยาบมังก็ก็เปิดเปิดเสียงเฮิงกุ้ยเหมือนว่ามีผัวเป็นคนไทยก็เย้าพ่อเป็นนางเมย์ในมาเสริมสวยเฮ็ดไหนได้ก็มาเฮ็ดการลองหางเครื่องแก๊สคุณหูจำเจ้าในก็อ่ำไรย้อนเปิดสังละย้อนเปิดว่ามันเป็นผู้ห่ำเฮ็ดนั่นน่ะผู้เขาเป็นนั่นเป็นนายจ้างเสียแต่เขาก็ลงมือเฮ็ดก่อมไรค่ะมันก็ผิดปักเปิงไม้มีมันก็มัดหลัดจับภาษาความไต้ในค่ะเนาะก็คัดเจอหลัดความเปิ่นหนังหือบนโปเต็มมาทางเทิมหนังหือบนโปเต็มมาตีมันย่อมพ่อค้านั่นในนั่นค่ะเยาะก็พ่อการเมฆายเขาย่ำพองเตลิวก็ลดยอมลงมาติยันบัวลองตั้งเจอในเยาะค่ะก็นั้นในการเป็นนายนาตูเตียนเฉียมเจ้าในอย่าไปเฮ็ดค่ะเนาะการเป็นนายนาตูเตียนนายนาขายตีลินอันนายนาขายตีลินว่านายนาขายอันเป็นนายนาอันเป็นก้นเอลเลยเป็นไก่ว่าเฉียมเจ้าในเฮ็ดผิดปักเปิงไหมมีค่ะลองตั้งเจอในปีน้องเขาไออย่าไป
เฮ็ดในค่ะเนาะย่อก็อย่าไปตั้งนึกออนไลน์นึกสื่อโซเชียลมีเดียนึกออนไลน์ในกาใครหมดค่ะอ้าวกูมันมาตวยข้างเก่าน่ะก็ตั้งกว่าเหมือนนั้นในก็ขายตีลินกว่าขนาดเปิ้นตีเปิ้นเอาไว้หมดแล้วค่ะพี่น้องเขาเปิ้นเสิร์ชเข้ากับตัวในสื่อโซเชียลมีเดียอันก็มันออกมาหมด AI ก็ได้จ่อยเงียบแทงลูกก่อนเนี่ยค่ะ AI อันว่าเนี่ยมันเป็นตัวกวนหำใจค่ะมันเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์อันเปิ้นกวนเฮาค่ะเนี่ยคึงปองให้สร้างมาจ่อยลวดย้อมจ่อยเทียมปันหนังหือป้อมหือน้ำนั่นเอามาติดกดแจ็ดกดทัดเลยลองยาเมากรรมเอามาติดกดแจ็ดกดทัดเลยลองการต่างเลยลองตั้งอ่ำจื้ออ่ำใจเสียมเจ้าหนังในค่ะเนาะมือว่าในไหนค่ะก็ติดมีข่าวเงาเกี่ยวก็ไปลองผักกวบของอันมันนั่งเมลงมันนั่นกว่าถ่ายคลิปวิดีโอเซปืนเพกว่าเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียตั้งน้ำตั้งไรพี่น้องเขาก็อันแล้วก็ใครไล่ใครไล่แชร์เปิดมาตัวเก่านำก็จะเลยเงินเนื้อจันในรวมนำในจงใจเห็นนั่นเหี้ยก็เอามาแชร์เอามาต่างพี่น้องเขาจงหูค่ะหรือว่ามันผิดปักปึงหมายมีค่ะพี่น้องเขาย้อนเปิดว่าเอาแค่พังเอาแค่พางเปิ้นมาต่างเลยลองตั้งมีลองลู่ซุ้มว่าจึงจะไหนก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะเนาะผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะออผักพังไว้กันกูก็ในนั่นค่ะเนาะอย่าไปลาลีเฮ็ดลาลาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็เอาแค่พางเลยลองว่าเปิ้นเจ้าตูเปิ้นอ่ำย้อมเอามาต่างเฮ็ดได้ลองมีลองลู่ซุ้มจึงจะไหนก็อยากเหมือนกันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาอันตัวดังเฮิรนลำในจ่องไรเงินเสียงปีโมขาวนุ่นค่ะเขาว่าเสียงปีโมขาวนุ่นอ่ำไรเงินไหนค่ะพี่น้องเขาจ่องไรเงินค่ะเพราะไรเงินไหนจอยตอบปันปีโมขาวนุ่นอีกนึงค่ะพี่น้องเขาถ่อมดังเฮิรนสมเขารู้จ่องไรเงินเสียงแจ้งแรงดีอยู่ค่ะเฮ้ยจ่องไรเงินค่ะป้อมไรเงินค่ะดีลงไลฟ์เยอะค่ะนะป้อมไรเงินค่ะดีลงไลฟ์เพราะไรเงินไหนก็จอยหมอกลาดปันกันอีกนึงค่ะที่ตั้งโดยดังทิกช็อกไหนค่ะเนาะจ่องไรเงินเสียงปีโมขาวนุ่นค่ะฮัลโหลฮัลโหลใจถึงเมืองใต้เมืองตีเกิดเป็นนางยินอยู่ค่ะยินชมขอบใจอะไรยินอยู่ค่ะหายเป็นกัมหายเป็นกัมหี่หายค่ะอะไรยินอยู่ค่ะอะไรยินแจ้งแรงอยู่ค่ะเอายินชมค่ะอ๋อค่ะข่าวเงาฝนร่มเป็นหรือพองข่าวเมื่อในปีหมูกุ้งเทพไม่น่ะเมื่อเกิดรัดกว่าเยอะค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีค่ะเนาะว่าเต็มมีฝนตกลงมาตั้งปอดห้องจึงไทยตั้งหนำตั้งหลายโหปักมัน60ในปืนตีดังแม่ห้องสอนเก้งใหม่จำเจ้าในค่ะเนาะหลายๆตีกำเหลียวในนั่นค่ะเยอะก็ประเดี๋ยวมาตุ้ยตั้งน้ำปังไหลจำเจ้าในอันอยู่จำตั้งน้ำปังไหลตีจังขึ้นสูง2ถึง3เมตรในนั่นค่ะตั้งมึงตั้งอ่าวไทยเลยอันดามันจำเจ้าในก็เต็มมีน้ำปังหลายขึ้นสูงเที่ยงเหมือนกันหนูเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะอ๋อหลายหลายปื้นตีนะคะก็ยังตึกเตมีฝนตกลงมาตั้งหนำตั้งหลายอยู่ในวันที่สิบต่อถึงวันที่13ในนั่นค่ะที่ตกหนำเตื้อเฮียงหรือสีเก่าเที่ยงอันนี้ก็หลุดถ่อมด้วยข่าวเงากันใครว่าปัดปื้นกูตีในนั่นค่ะบางทีเตตกนำบางทีเตตกเก๋นะคะเนาะเพราะเป็นเมืองใต้ก็หนูเลยฟังไว้เหมือนกันย้อนบอกว่าล่มลงไม่สักอันว่าในผัดเป่ามาเฮในนั่นค่ะหรือเสียนั่นก็เฮ็ดเหอดังเมืองเคดังผายเก็บนำจำในก็แตกมาเฮก็มีลองลูซุ่มตั้งนำตั้งหลายหลดกาเครื่องเจอจำจำในก็ก๋วยลองกว่าจำนำตั้งนำตั้งหลายดังเมืองเขนานนิ่งในคานะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาเทียงหนึ่งอันตีมาฟอกหมอกลัดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะอย่าไปลาลีกะเอามาแชร์อย่าไปลาลีกะเอามาต่างเลยเป็นคลิปวิดีโออันเมื่อว่าในลื่นหลังนั้นค่ะเนาะปล่อยปุ้ยอ่ำใส่คุณนงตั้งไว้ทั้งสองก็ไม่น้อยเฮดังโพในคณะว่าอ่ำเลยเปียดกันเฮกะลักนอนห่มห้อมสองจ้ำกันจำเจ้าหนังในคณะนี่ก็เนี่ยก็ถึงวันเมื่อไหร่ก็พักกอบสีของเกลือดเหงื่อลงไว้ก็จดตัวลงไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียเยาในคณะก็จะเงยก็ลีกะตัวข่าวก็ตัวให้มันตัวหุ่ยหันก็เยาในคำบังลองมาอันว่าอ่ำตับดีกว่าเฮ็ดยิงจอมกูลองกูอันในคณะมันตีหยาบตอนแต่เขาคาเพราะเปิ้นใหม่มาเลยก็มาเงินหยดใส่เตียนกูเป็นเงินอะไรเงินมากกว่าเป็นเงินอยู่ใส่เตี้ยนติ๊กติ๊กหยาบคันเจออย่างนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากตอนจุดถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะหรือเขาหรือใจถ่อมที่เพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโมโอ้จำกันแห่งกรรมหนึ่งค่ะนะเปล่าไหมบีบีน้องๆเขาค่ะเพ่งความในก็คัดเจอออกมาปันพี่น้องเขากูก็ให้แรงเงินถ่อมมันก็ย้อนมาอันมีพองบางพอก็อันมีหูดีให้จังหือก็การจังหือก็หลีค่ะคัดเจอเปิดปัญหาลิทอมอยู่ค่ะเพียงก้อนหมดได้เดี๋ยวเป็นเพียงก้อนอะไรจะว่ายุ่มลาเลินผู้ห้องไว้สืบทอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเพิ่นว่าดิอันหอมมือสู่เสมือจอมเฮาอยู่นะคะยุมละเฮาดิรู้ลําได้ถึงสู่ใจฮะใจบ่ใจกว่าลีผมใจกว่ามันก็ว่าก้วยกาลองตั้งหักในมันเข้าไผออกไผเนาะบ่หมอปองใจกันก็ตื้อลีเสเปื้อนเนี่ยย่อก็อย่าไปเฮ็ดหายกันในนั้นค่ะหอมเกียกสู่หอมหักสู่ในก็ลัดกันกว่าซื้อๆกําเหลิมจะว่าตึกมีอยู่ให้ก็มีแทงมี2มี3ในค่ะเนาะกํานําๆพี่น้องเขาดิใกล้ย้อนเพียงความข่าวมาว่าเฮาเคยย้อนความหมักโคเจอปานเป็นเมลงว่าปานเป็นเมน้อยว่าอีหยังแท้งอ่ะคน2เมว่ะอีหยังจังได๋ข้ามบ่ข้ามบ่ได้เปิดปันให้พี่น้องเขาเลยถ่อมอีหยังเลยว่านั่นน่ะนี่เฮา1เปิดปันคนเตรียมความมันนึงแค่นตีคิดเตรียมออกมาย่อคนเฮ็ดมันก็ได้ว่าอ่าเจ๋งความผู้หมอความมันก็นั่นเขายังเตรียมมาฮะได้ว่าจังได๋แท้งและข้ามบ่ได้เปิดปันคณะย่อก็ถามมามีคนหลายๆเมเนี่ยมันก็ว่าเฮียบําเลียเฮามีเงินเลี้ยงเขาหรือว่าใจไปวนเผอไปวนมันก็กล่าวว่าอ่ํามีผู้หญิงก็เหรอที่ยอมรับไหลเต็มทนหูปากเต็มอ่ะใครย่อมันแล้วมันเลี้ยงเก่าอยู่รู้มีผู้หญิงก็เลยเต็มจานจังกันเลยลองตั้งว่าผู้เก่ามีผู้ก็เลี้ยงให้เก่ามันติเลยมันหักเก่าตั้งสองก่อถึงจะได้กำเอกค่ะพี่น้องเขาเลยลองตั้งว่าหรือสิว่าผู้หญิงมั่งก่อหนึ่งนั่นเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ยังขั้นเหตุการณ์ก็ไปกินโพจำจะได้ก็ติมีเทียงอยู่มันก็ติมีหลายลองหลายอันมันก็ตั้งเมืองไทยนะครับผู้ก่อเหตุการณ์เป็นผู้เมียกันผู้ก่อเหตุการณ์เสียงต่างตีเมฆก็เหตุการณ์แทงเสียงต่างตีจังไหนอ่ะง่ายๆปึงแตกมันเลยวางไผ่นะปึงแตกมันนี่ค่ะน้องก็ที่มีเหมือนจังว่าผู้ก่อเหตุการณ์บ้าโหดนี่แหละเมฆก็เหตุการณ์คีทีวีคาราโอเกะจังไหนอ่ะในก็ที่มีหับยอมหับกันไรจังไหนก็ที่มีมันก็อ่ำยอมหับกันไรนี่ก็ที่มีในนั่นค่ะเลยลองตั้งการหากินเลี้ยงต้องห้าการแค่ไรโคกของเครื่องเจ้าดีมีการมีคาน่าไอโฟนออกใหม่ๆห้าถุงป้าห้าจังไหนค่ะเนาะใกล้ๆมีจึงนั้นนะคะเนาะและหันอยู่คือจึงนั้นเย้าในนั่นค่ะย่อก็ย่ำพองตะเหลียวกับปานลูกอ่อนหุ่นเหมอกับปานใหม่ย่ำพองตะเหลียวนั่นในเขาดีวนว่าก็เฮ็ดหรือเลยกว่าเป็นคนจู่คนก่อนเป็นคนมักคนมีนั่นกุ้ยในนั่นขนาดเนาะจังในนั่นขนาดมันก็ลีกว่ามันก็เป็นลองมันกึ่งงามกันมันก็มันก็เฮ็ดกว่าเลยลองตั้งว่าใครใครเปลี่ยนใครมีนั่นกุ้ยให้ก็จังเฮ็ดผิดลองผิดศีลกว่ากดผูกกดเมื่อเปิ่นจำเจนก็จังเป็นไรลองตั้งเจ้าไหนเนี่ยค่ะยำพองตะเหลียวซ้ำยาเมากรรมคานอมีนำเนี่ยตั้งวันเฮาเมืองเฮาหันลูกอ่อนอสักเล็กๆค่ะเพราะตกใจย่อก็ข่าวก็กูจอมค่ะเนาะกูจอมซึ่งหือล่ะในกูว่าจ่องเทป้าลูกเก่าหลานเก่าห้าอันกว่าสุพอร์ตเคอยู่นั่นอันกว่าสันกาลินกาลายสักลายของบัดติบลงกว่าเซ็งจอมเคทีวีจอมลั่นเราจอมบ้าครับจำเจนนั่นฮะเนี่ยวุ่นเหี้ยก็เฮ็ดเธอของเขามีลูกแล้วเนาะเขาก็ว่วนเหี่ยวก็เขาก็จมลีค่ะนะอ้าวเตะให้หือลีในเขาสมตีเลยหาล็อกไล่มันเตะเลยเลี่ยงรู้ล้อมด้วยถึงลูกหลานเขาจึงหือนั่งหือเขาเพราะเด็กคำป่นรถไล่ในนั่นน่ะเนาะเดลัดเขาจึงหือลูกอันเจนตะเหลวเจนอัลฟาตะเหลวนั่นทำถูกเลยลัดเขาจึงหือเขาทรงเกียกจึงหืออําใจว่าเตะตื้อกำเลยว่าเมื่อก่อนตั้มเตอร์เลยเขาเตะเอาคอนปอคอนเฮียเมอร์เขาเตะขังเมอร์เจมเจนในก็ซ้ำอําไล่เขาสำรวจเลยมีล็อกไล่หลุดล้อมด้วยถึงเขาเที่ยงนั่นกันนะเนาะเป็นปัญหาใหญ่ลงค่ะวันเขาเมืองเขาตะเหลวนั่นในมีภัยให้ห้ามค่ะว่าอย่าไปกับเฮ็ดจังนั้นอย่าไปกับเฮ็ดจังไหนย้อนไปวางเป็นการป้ายมักมีเปิ้นในนั้นน่ะเนาะเปิ้นเลยใครนํากะหือก็มันก็เป็นพ่อนี่ตาเปิ้นกันนั่นกุ้ยกะพ่อนตุ่มย้อนมันติมาตกใส่ก้นจะซื้ออันสู่อันซ้ํามันนั่นให้เขาก็กินจับมันนั่นค่ะคานจะเนี่ยมันก็ในบ่สั่นๆซ้ายๆเนาะช็อกตายกว่าซึมซะในก็มีนี่ค่ะกะตะเหลวนั่นก็ล้วนสักซีฮิกซอกฮอกซิปายไงนี่ค่ะเนาะก็มีเหย่าในดิโกเด่นค่ะนะมันก็ว่าเปิ้นเฮ็ดมาปั่นก้นสู่ก้นเลียนกันจังเปลี่ยนทางละเจอมันจังเปลี่ยนทางก็กล่าวว่ามันก็ตุ่มย้อนมันเป็นรองพ่อนจ่านำตั้งนำตั้งหลายนี่ค่ะเนาะเป็นซึกเย็นกับผ่าลงอันนึงเหมือนกันในนั่นค่ะแต่เหลียวก็มีมายาเซซาวะใส่ในน้ำกินว่ะยาแฮปปี้ว่ะจาว่ะเคตามินยาอี้ยาไอ้ว่ะเยอะก็การเอาลองตั้งซื้อในสีให้เป็นก้นมากก้นมีหลวงให้ก็กล้าขายกว่าคำเลียนลินคำวานคำมึงในคะเนาะเฮ็ดทางลู่ซุ่มจือเสียงวันเมืองเทียงก็มีเหมือนหนังตั้งเมืองซึ่งไทยในก็ตีย่อบกันเลยกวนวันค่ะยาเมากรรมยาไม้ยาอียาไอเฮโรอีนนำหน้าในคะเนาะล็อกไล่กับการที่ต่อสูงกว่ามันเป็นที่ตีลือยาเมากรรมในค่ะว่าเอี้ยก็เป็นที่สูงกว่าทางต่างจึงมึงกาคันก็เรียนดำตื้อมาจึงเจ้าหนังไหนก็มีมาในนั้นค่ะพี่น้องเขาก็อย่าไปกว่าทรงมืดมันอย่าไปกว่ายุ่งจอมมันติดตื้อแคมป์ดีเลยเซเปิลฝากฟังไว้ปันกูก็ว่าขลาดมาเจ้าหนังในมังก็ก็ติดถูกใจคันมังก็ก็ติดว่ามันจังเกี่ยวหังเมื่อหรือใจอยู่ค่ะกุ้ยกะพอนเจ้าในพ่อหอมมาใกล้ๆลาดหนึ่งแค่นเตียนหนาหรือสีเก่าก็มังก็ทำเดียวว่าเขามีห้องปล่อยเสียงเขาก็สัมมาลาดนอทำเลยมัน
อันแล้วก็มีตอนตาก้นถ่อมใหญ่ก้นอันหักเขาก็เตมีก้นอันจังเขาขาของมันก็เตมีนั่นค่ะนะซึ่งก็ลีค่ะปล่อยผ้าว่างไว้เสียอันไรลีก็เอาอันไรอําลีก็อย่าไปเอาค่ะเนาะปอเมปีน้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจะถึงปอเมปีน้องเขาซึ่งหนังไหนจอมค่ะเลือดหรือใจถ่อมได้เพียงความมันหูถูกเจอลาวหนุ่มหอมห้องไว้ยุ่มเนื้อเกน้ำตาอันเป็นอินฝังแต้มไว้สืบถ่อมก่อนค่ะ

ค่ะพี่น้องห้องเขาค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยสื่อจำกันในตอนการเขาค่ะที่ในเมื่อวานในหมู่ขานุ่นเลยลือการหนึ่งวันค่ะเนาะเลยลือการหนึ่งวันเนี่ยค่ะเลยกว่าทั้งเมืองเจดวันเมืองตากเนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวว่าลองกลับมาไปตะลิวบนก็จอมหลานจอมเก็กหลานจำเช่นในบนก็กดเจ็ดกดท่าเท้าเฮียงเนี่ยค่ะพี่น้องเขาดีกว่าเลยไปเลยเนี่ยก็รู้เลยหางเฮียนไว้วัดไว้กับตัวให้มันถูกแม่นอันดีมีศักดิ์ศรีรักฐานดัดเดนเนปันจนาตีเปิ้ลนั่นเนี่ยค่ะมันก็เตียงตื้อแคมลีเลเซเปิ้ลจังนั้นค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาเว้ยนี่ค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเสียจอมกันดีในย่อก็มาตวยข่าวเงาลองเป็นลู่ตายกันอีกอ่อนนึงเนี่ยค่ะที่เซเว่งตั้งย่านเมืองใต้ป้อนห้องนั่นค่ะเจ้าสั่งอ่อนป้านึงค่ะลงกับเล่นน้ำอาบน้ำเสียนี่ค่ะเนาะจมน้ำเสียงอสักใส่ใจกว่าอสักไรตึกมีอสัก11ครบอยู่ที่วัดเวรุ่นเวงต่างย่านไหนคะอ๋อขับตัวตายเจ้าสั่งอ่อนเนี่ยก็อยู่ที่จุ้มไผ่แกะเคไฟเวงต่างย่านและจุ้มก้นหนุ่มไตต่างย่านเฮาเขานั่นเลยห่มกันเอาสูงไว้ที่ห้องยาก้นเมืองเวงต่างย่านไหนนั่นค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็หลู่เลยฟังกันไว้เนาะลองเพอันเดียจังเกิดขึ้นมาเลยหัวติเป็นขึ้นมาเมื่อไรสิมจะในหลู่เลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อย่อก็ก้นหายเนี่ยก็ยังตึกมีกันอยู่นะคะหลายตีหลายตั้งเมื่อในมีขอความตักมาดังเฮือนสอมในคานอก็จะมีเกี่ยวกับเลยลองว่าดังมึงลาเซียวปอดห่องจึงไตในในนั่นค่ะปอก12ค่ะในมีก้นหลักก้นจนเหลืองนำหนามี2ก้อก้นหายกับเฮ็ดหายปืนสีหลักจนปืนเอารถปืนเอาโคของเครื่องใจปืนกว่าจึงจะในก็มีฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะอันนี้ก็คัดเจอฝากปันฝากฟังไว้ปันเสมก้าหรือเลยมีผู้ใหญ่ก้นลุงลู่หลอมได้ถึงลองรถเพียจึงจะในแทงลูกก่อนในนั่นค่ะกับปานเดียวนั่นวันเมืองก็ถังว่าเตลีเจอมากับปานเฮามือเฮาก็เลยเขาว่าเฮาเลยไปซึกไปซื้ออู้ว่าเป็นซึกอู้เฮาเลยอ่อนเฮาขาไปค้ำน้ำดินหินผาลงกว่ามาอยู่อู้เฮาเนี่ยเป็นเต็มเมืองกวนเมืองใต้ปอดห้องบนปลายลงมาอยู่ดั้งหินแตกเนาะหินแตกนั่งเมฟ้าหลวงเก้งหายปลายลงกว่าอยู่ดั้งหูเมืองทางปานสืบปานค่ะเนาะหันซึ่งนั้นเนี่ยในถามว่ามันก็ถามมาจ่องสุยามเฮ็ดซึกค่ะจ่องสุยามโอ้เฮ็ดเด้อเฮ็ดซึกอู้ว่าเป็นซึกเนี่ยค่ะเนาะและหันปานซึกเดียวเนี่ยก็คาอิ่มมือเด้ค่ะนะมันเฮี้ยงล่ะเนี่ยคนมีก็มีค่ะคนผ่านเอาผ่านค่ะซึกอันสลาก็กินเกี๊ยวตะเป้ก็กินหนอหันมามั่วดอกค่ะนะอย่าให้หลอดถามข้าวเนี่ยค่ะเนาะมันหยาบมันหันเอาเจ้านั้นในค่ะเนาะเกี่ยวกับการเจ้าในนั้นค่ะเนาะวันเฮาเมืองเฮาก็หันดาการเผยการมันนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะเนาะการไปมังมีทั้งเผยมันเผยมีอาณาก็เผยมีอำนาจก็มันเป็นเจ้าเผยมีเขาก็มันเป็นคุณจำเช่นไงตุกลองตุกหยับขันใจพอนตุมยอนก็ติดมาอยู่ที่คาวันก้นเมืองนั่นค่ะเพราะว่าเขาข่าวหมอปุ๊กป้องหมอรู้ลำได้ถึงคาวันก้นเมืองในอัมตับโลกางิดเขาอัมตับโลกาเก็บซึกขาปืนตื้นเดือดเลียนเขามาสู่เพราะว่าอ้าป้อก่อนป้อก่อนซึกตาเลี้ยวนี่ห้ำเอาอ่ะเนี่ยเป็นปฏิวัติในลูกก่อนอันนี้ของป้อว่ามากองก็หรือเลยมาป้อลุงมาปลายกว่าเมืองไทยก็หรือเลยเอาเมมันว่ะพ่อเมมปอมันมีเอาเมมันมาว่ะดูเอาร้านมาหลวนเล็กๆซีซอกขอกไว้หน่อยค่ะเนาะจองก็เลยกว่าใช่มั้ยเฮ็ดเถียงกว่าก็แม่พ่อเมื่อพ่อมีปันมาเอาเงินสู่มากานันแลว่ะ60 60 6ปากโหล้านว่ะพ่อมปันไรก็เก็บกาขวัญแม่แต่เต็มมีกล้วยอันโดมีเครื่องอันล่ําก็เก็บกาขวัญเออเนี่ยมันเป็นจังไหนอยากคันเจอกอบนั่นแหละวานเฮาเมืองเฮามันก็ขึ้นใหญ่ไรนั่นขนาดเนาะอันจะซื้ออันมากอันมีมีนั่นน่ะอืมมันเป็นจังนั้นน่ะพี่น้องเขาพอรัดมากก็บ่ลัดนำก็บ่บ่ลีค่ะเนาะลัดก็คือคําเจอไว้นี่ค่ะเนาะก็ใครลัดบันว่ามันเป็นซึ่งแนวกับปานตะเหลียวในนี่ค่ะนะอย่าไปถามว่าอันว่ามันเป็นซึ่งหือพองว่าเงินจังไหนนี่ค่ะเนาะติมันอยากคันเจอเทียมังปอกมังไหลมาในอันโทนามันนั่นในมันอันเหตุการณ์ภายซึกก็สําเฮ็ดเตเฮ็ดว่านะมันก็อันจะเจออันที่เฮ็ดนั่นก็เฮ็ดนั่นว่าบ่ลัดเรื่องอันนั้นก็แม่ขึ้นมาตัวทางเฮียงกันยันเมืองต่างเมืองซึ่งไทยในลูกก่อนมันก็อยู่ฮู้เสอําฮู้เสใครเล็ดพองอําเล็ดพองจําจังได๋ค่ะเนาะต่างค่ะต่างไว้ที่3โตต่างลองกล้าขายเป็นนายหน้าขายเฮือนตีลิ้นตึกอุดแตกว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ลองเฮ็ดฮับเฮ็ดไว้ขับขี่จังได๋ฟังไว้ค่ะนะซาเจอสู่เจ้าอันอํามีวัดไว้เต็มทนและก็ยังตึกเป็นบัตรพาสปอร์ตวัดจังนั้นเหมือนกันวัด10ปีจําจังได๋ลองตั้งจะไหนมันผิดปักเปิงหมายมีแหละหลายๆตีเมืองดังปทุมธานีชลบุรีหลายๆตีปืนเข่ากดจัดกดท่าไหนตีเยอะกว่านายนาเปิดบัญชีมานายนาเปิดปันเฮ็ดปันวัดไวจำจะไหนคะนะอันนี้ก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมเนี่ยอันนี้ฟังนะอําจะว่าฟังเพราะว่าพี่น้องเขาอําเคยถ่อมก็เขามีกวนรู้ล้อมได้ถึงเขาในเนียนนาก็
เอาสู่เจ้าว่าอันนี้ค่ะเนาะกวยกาซึ่งคือกอรีหลูเลยฟังกันไว้จอมลองตั้งจึงหนังในในค่ะนะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะถอมด้วยแทงเพ่งความมันหูถูกใจกันลูกกวนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาเนาะเพ่งความใจเอเล็กของไว้ค่ะเนาะจู่เงาเก่าเฮ้ยยังมาละเป็นนี่ได้เตรียมมาหือแล้วเนี่ยย้อนกันเข้ามาเหมือนกันค่ะ

ซึ่งเอาเก่าใจเอเล็กห้องไว้ค่ะคนห้องมันได้ก่อเสียงกรรมสุดหมุนกว่าเยาคณะเลยลองตั้งเป็นในนั้นค่ะเยาก็สังฆราชก้นเฮาค่ะมันได้ก่ออํามันอํากึมนั่นแค่นั้นเนาะในก่อรู้เสียงกว่าเยาคิดว่าอยู่ดีเป็นเพ่งความมันโหถูกเสือนั่นกุ้ยในนั้นค่ะก้นเฮาค่ะในเตสร้างปืนหลีฮะอําสร้างเตสร้างปืนขี่ฮะในมันอยู่ที่เผออยู่ที่ตัวเฮาค่ะนั่นกุ้ยในนั้นค่ะลองตั้งอันนี้ก็เอามาฝากฟังให้ปันคือบอกให้สร้างลองตั้งหลีนะคะเยาก็อย่าไปกลุ่มกันเนวดเนกามเนาะพี่น้องเขากํานําในมันก่อนมันเป็นวดกามันกามหายนะเต็มมือเลยก็เป็นนั้นเป็นไหนมันอย่าไปกันในวดในกามดูดีว่าเฮาขาดได้ครึ่งป้องครึ่งสร้างให้จึงหือกว่าให้มันคําป่นรอดไหลลองอันทบทบตั้งลองขี่ลองซื้ออยู่ฉะนั้นให้มันคําป่นกว่าไหลนะคะมันเป็นลองออกมาตอนตาเฮาขาเยอะค่ะมื้อนี้เขายามหมดเซ็งค่ะพี่น้องเฮาเขาที่ย้อนผัดย้านป้อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขามือกว่าก่อนส่งขึ้นมาฮบมาทบจำกันย้อนเฮาอยู่ลีกลางหยานพี่ขินปันเป็นก็ฮักเลิงตึงปันให้มักมีเงินคําวันขึ้นให้หมอป้องเฮาป่นหยานพี่ให้มองเจอกันกูก็กูก้นตันตาเขาในวันมื้อนี้หมู่ขานนผัดย้านพี่น้องเขามือกว่าก่อนจงขึ้นทบกันค่ะมอนๆค่ะเหมยสูงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
5: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจอง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

ha ge yo bi yo ni la hu ya te ga le le cha sa yu yo ya bi yo kho lo la se za le yo rai ka oboda ja yo kho lo ha yu la bi yo che de ku no hu ga ka che bi yo kho che le nya hu kho ya lo ya kho to ku o ti za wa ji mai sthani vidhyu krajai siang hai prathet thai jang wa chiang mai AMT hi o ha se ti kho kilo hertz te lai pho nya hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che bi yoและงานละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมวิโยไอ้นีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกและมุเผือวิโยยาฮินาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกเตฮาลิเลงาฮือละหุคอไรกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอเนฮือละหุชอจึเกลติแกออกาปิดาไปเชวิโย

โอ้รู้ยังแต่กูเวจ้าเลยยาหาซาเวอานาและหาซาฟูปืมาจาเวอานามารีเผเวอานาทักกะซอปอซอชอหาซาฟูตอลาจาเวยูบัทอทะเยเลมารีอานาทะแตนีเลหมอกูหาซาลาเวยูมอนีเลกาเผโจกูเผเลคิมิบาบาอึทะเยเลหาซาโจกูหาซาลาตุยูอะคอลุเชเวกะหาซาเผเวยูเจจะจะดักคือนบะเตเชเชศูนย์สปสชคิเตจิไมศูนย์งาเชนี่หิงาเชงางาสุต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเตเชนี่เชถะยาแอเตเลชโมติกาลีลีจะดักเผยอยู่จิแม

ra khá để dễ khá để dạ tạ mẹ lẽ lẽ à ngà hư à mu gì tin nè vì lo cố lẽ mu gì tin nè vì lo cố chết đi chứ che hà la vì lo mẹ ngà cặp bữa la vì ti ha lẽ chớ khó mua cha vui chơi ti là cọ la bao mu gì tin la vì cố mà mu gì ti hai tin nè cả lẽ chỉ yêu hồn nà la vì lẽ cái cọ vía nè la huy gia ti phà cả chết đi chứ lẽ lẽ mu gì ta tin nè chứ lẽ mu gì cọ ya phe lẽ nọ nọ nè nè phe vi tháp bát đó à anh à ở phu mặt đi phải cho ô ga hết ta là vì lo mẹ lẽ cái cái gà lì lì cả chế sa cho sa bút đồ ở phố à gì rồi là à sử dụng đồ do nhà cả thà khai đến hạ sa đặc biệt mẹ cái cái nhà như vậy ở nhà lẹ chế đi sau khai lô cả sáu bảy sáu nhì có gà lâu lo mẹ vay gia lì ở nhà hát cô lẹ bút thô ở tây nhì bút tây nhì tây sáu bảy tây sáu tây hạ ba bút tây hạ ba tây khọ bút tây khọ bút cái chế vi yo cái cái nhà như cả sáu hạ ba chú lại hạ ba ở khai lô nhà như lẹ hạ ba sáu hi nhì ở khai lô lụ là bút vi yo nhà như lẹ yon phe vi lo mẹ lẽ chỉ có cả nhì hi nhì chỉ có khọ mù khọ mai cả nhì hi ngà hạ khọ chỉ có khọ im khọ yo mẹ hà vi ở vi ở nhà ra huy gia tây pháo chỉ đi khứ nó khứ gà cá chê vi ở khâu to cứ chê lẹ ngà khứ chỉ mày khoi ya lo ya ở khâu to cứ ở tì สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยงาคือละหูข้อยันยเวียอย่ารายการโอบูดะเจ้าคอโลแซพอต่อกิเชวิโยเรดิโอพอเอ็มตีฮิวโอฮาสชิคอยกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อรายการเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอกะไลฟ์สดติดต่อกิเชลก็เบื่อรายการติ๊กต็อกเป้ากะไลฟ์สดติดต่อกิเชวิโยอวิออนีละหูยาติพาลุละและกากากาหมอปุวิโลกุกะตาลือปีแม่ติกาติไลติกาติแชร์ติกาติรีโพสเลยนี่มาสอหาเอกะปีละแม่เลียวโอกาสซาโอลืมมาเกเวลอกอลินยิมาสอหาเอกะปีละเพวิโยเลียกากากดไลค์กดแชร์เตลเลียลิติผักกับตะเลียวเฉพาะป้าลูกวิโอลอซาตาติผักยูเวลาเลียงาคือติแกกอมาดักไอเพวิโยเฉพาะวิโอลอกะอุป้าวิลาหุยาถากาฟูปิอุป้าวิโอลอกะลิเฉพาะลูกวิงาคือราหุยาถากาฟูลาเพวิโยเฮียก็อยากยิ้มหลอกก็วิอ๋อยาเลียชนิดคือตาและอันที่คืองาคือซากุอ๋อจ้าเวตี้ชินนาลิทาคาไกงาคือรายการโอโบดะเจ้าคอนโดเชียร์แล้วชอบเป้าเป้าลูกวิอ๋อลอซาต้าอยู่เวลาและเลียติแกเกามาดักไอตุโยแม่เฮียก็อยากยิ้มกะอยู่เวลาตาวิซาต้าไล่รอจอตาวิโยแม่ชนิดคือเลียอ๋อล็อปเปติรอติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตุวิซาต้าแล้วยันยิ้มงาหุ่มเหมียวคอนโดแพ็คไอเชเวอ๋อเจ้ายามุ่งเช้ามุยีมุกะมุฮอพ่อจ้าดาวิซาต้าออรอทาออร้องอ่ะคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดะกิตุโยแม่ช่วยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาต้าติพาปีกาลาเวงาคือได้มีกอคอลุฮาปัสเลสนิตาเลฮาปัสก่อนนี้ได้ชนยาคาไกไล่พ่อแล้วมุยจอมาเหยียคาไล่พ่อหรอกโอมุยอาจจะก่อยอยาลาวิโยยาคาเท่ากับมาจอวิมาเหแม่ลีจอเหวินาลียาคากะอาจจะยอลาวิก็เตี้ยเลยกะเลี้ยได้ชนยาตาเลี้ยได้ชอนยี่วิอยาคาไกได้ป้ออามุยก็รู้ละเลยลามากให้ตุโยเจอารมุยชะกาเลี้ยเตี้ยสอคอรู้ตีนี่นี่ลาจ้าก็ตีนี่นี่อาจจะก่อยอลาวิชะกาดาวิแม่เรียกคาถาคาลูกกับมุยเตี้ยหลักข้าลักโก้งาคือไกลๆลาลาวิกาตีจ้าวิเลียตีจ้ามือจ้าวิกาไกลๆลาลาวิฮาวิโยลิกาตีจ้ามากาลาวิเลมุยลาดือจ้าวิลอกกาอยากให้ยานี่แรงงาคือจิ้มไม่วิออกคอลมุยลาเดือวิแม่เอาวิออกเนี่ยละหุยยาเกี่ยวไข่เผ็ดเชลีนะเลียชนิดคือหนูเกี่ยวเผ็ดเชวิออกจุดใจวิซาตาติพาจะฝืนตาละแม่ลิชอบเป้าเป้าลูกวิออรอซาตากะกากาวิโยงาคือราหุยาเลี้ยวบ้ามีพ่อเชียวิลอกโกกาลิยานิโนคือเชกุมมีเลี้ยมริกามีมาโกเลี้ยงาคือราหุยาแฮปามมีเลี้ยเล่ามีมัมมีป้าโลเชตาวิงาคือราหุยากายานิโนคือแกโลเพชเชวิออเจ้ายาออจุดใจเวติผายอยู่เวลาแล้วงาคือติแกกาดะเจดะกิเพวิโยแม่เฮกวงาคือจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่นี่แล้วซาตากอปิกาลาตาเวคัสนิเวลโกยานิเวลยากาลิงาคือไทมิกอคอลโลไลพอลโก

muna le muyi chobi lo me te kaka muyi la maja tu yo che ya kha te kaka lo ko muyi a che la ve le te ka phe che ve ka ma shu da ve yo le ke ko che ti khu ve ya ni ve te ya tha le mu ha muyi lo he ja ve ti di yo mu ha muyi cho le se khe cho ve le pha yu tai fun ko ve cho he ja ve ti di phe ve yo ya ko pha yu tai fun o ho ko ya la ko le pha yu so roเดพายุโซร์ฮอกก็ย่อยาลากูพายุดีเพรสชันก็เวแซแขะจอเวียโยเลมหอมุยิโลเฮจาวิชกาเฮจาลือเจ้าวิออเลมุสุยวิชอพายุไต้ฝุ่นไม่กับพายุเทอร์นาโดก็เวชได้ผ่านแลจาเจ้าวินะเดเฮกัวจุยเจ้าปากรมจุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาเวคาสุนิเวลากูมหอมุยิโลพายุไต้ฝุ่นเล่บาวีก็เวจิแมรี่บาวีมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแพะโตลาและชนิดคือเล่ไต้หวันมีพ่อลุยเชียวเจ้เฮกัวติชตินตาเล่ติชนีเนียสฮาปาจูเรฮาปาวิออยาเชอคโลมูฮอมุยิลุพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวจิไต้หวันมีออคโลลุยตุโยเจ้เฮกัวมูฮอมุยิลุชนิดดีแลงาคือไทมิงเกิดตัวคนมาฮือลาลอเลออบูดาเฮเล่ไม่ลอกฮือลาวิลอกแล่เล่มุยิลาจ้าลิกะทูเวมีปะเวลูวิสเซวิออเจจะได้ผ่ากาลาลาวิโยเลยอยากข้างอ่ะคือไทมุเนี่ยมาคือลาเจอยากข้าไต้หวันมีพ่อมือคือเวลอจีแม่มือหอค่ะนี่เวลอโก้ยังก็งาคือเวียนเนี่ยละหุยยาไต้หวันมีพ่อกาติจาเชเวชอติภากะซาตาติภาคะเดพอหาอยู่แม่เฮียกวนยิเวติยะทาลิยะนิงาคือแท้มเหมียวนาติตอพอกะมุยีแลคะจ้อยจอมาลอเลติฮาเวียขอชเปเซเคเบหุตาวิโลแมเลงาคือแท้มเหมียวนาติตอพอและลิมุยีลามาจาเกตุวิออติกากูเฮเลกาฟาตาจอวิออติแมเลชเวเลจังหวะเมฮอซอเจจังหวะเมฮอซอพอกะลิมุยีลาจาลากอกูลูฮาลูแพปุจาวิแมเลก็จะว่าไม่ฮอสพอกะยันเวียย่ามุยแตกาเวขอเชื่อเสียออกคอลุจิแม่ก็เพื่ออะไรจิ้มไม่จิ้ให้พายาวจังหวัดน่านอุตรดิตถ์เล่จังหวัดจะได้เผาออกคโลอย่างนี้เตกาติตีออกคโลแหลมุยีลามาจากไอตุโยเจเรียกไอโกงาคือลาหุยาติภาซาตาพอหะอยู่วิออกคโลเล่สติตาเลอชุยอตุยอเยกาเรียกคาเดนิฮาซาดักไอสิแม่กอปุต้าเลกาเล่ภาคอีสานพอกามุยีเตฮาเวียออชเปเซเคแตกาตาวิเจเล่ภาคอีสานพอกาเตกาติตีมุยีลามาไอตุโยเจกอปุต้าเลเรียกงาคือไทมิงกือมุยีโตพอลโกกาได้ฮาเวียเซชเปอร์เซจิแม่ทามิงกือออก็จะติดต่อนี่ชเปอร์เซจิมาจอมาลอรี่ทามิงกือออก็จะติดต่อเรียกแต่อะไรทามิงกือฮอติดต่อพ่อราชเหืออาดามาเลเอาไทยพ่อกาได้ฮาเวียคโลเซชเปอร์เซตาเลออชเปอร์เซมุยิแตกาตาวิเจก็เปิดตาเลกุฏิพ่อลอโกลียาเนียมเผื่อละเป่าอาจจะใจเราจีแมลิกุฏิพ่อได้ฮาเวียนชเปอร์เซเทแตกาตาวิเจเรียกเวลายาเนี่ยเลฮาปาสฮีนี่สหปาจุไรฮาปาคโลกรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุหุเตนิกาตาวิสาตาติภะเพวิโยอเวียเนียละหุยาติภะโอยานิซอปอเจติลอเมลิวุยยัวลอโกเลติชินิตาเลติชเซนิคากายงาหุไทมิโกคโลคาพ่อเชพ่อโลกามุยิกอลุลาและลามาเกตุโยเจเลชกามุชามุยิพ่อจ้าดาวิซาตาเรียกเตแลงอ่ะคือชอยาอาสติกอคอโลจ้าดาวิมาจูมาเผวิออจือนะเลยมุยกาลูเวมุชากาลูเวแม่เลยมุยติลากาเชมาเผเลยมุยกาลูเวเฮเลงอ่ะคือชอยาอาสติเชวิออยาคอโลเรียกกอชกาอยู่เวลาเลงอ่ะคือออวิออเนี่ยละหุยติภัตตาออลอซาตาติภัตปิลาวิโยกอจ้าเลเลฮาเลตุวิออลอกาจอวิโยเรียดอหัดจอวิออลอติจอวิมาเฮเรียกกอยานี้เรียกอ่ะคือไทมิงกอคอโลนามาพ่อเนี่ยหาซาเชเวเลี้ยวอโลซาตามีฮักกับปีเล่าวิโยเลี้ยงอ่ะคือไทยมีกอคโลยานี้ฮาปัสฮีนี้มุทิลาเป้างานนาริตาวิจิแม่เลี้ยนามาเตผาก็ย่อยาลาเวนามาดีเซลก็ติลิเวียนบะงาชโคซาตาย่อยาลาเวลอแม่นามาเบนซินอโมโลโกติลิเวียนบะงาชเตซาตาย่อยาลาตาวิลอเลี้ยงก็ยานี้ไงคือจิไม่วิโยคโลเลี้ยนามาดิน
อานามาดีเซลนาเลียตีลีเวียนยิบางาชคอซาตายอยาลาปูขอนอลียันยิงาฮือจิไมวิออคอโลนามาออกฟุติผายาลาวิทาปาตอออกฟุติผาเลียออสนาลียันยอคอโลเวนามาออกฟอสจะเคยโยแมนามาดีเซลลอกวอเลียเซชงาบะขอชอซาตาเจยิบางาชคอซาตายอยาลาปูขอนอลีไมฮิลอกเซชฮิบะนซาตาเจมี่ลีนามาดิเซอปุราทาโกออชบะพะกะกาวิเลอเมยอมยะลาเชวิทากาวมอวิโยลีนามาดิเซอกะเอกอยะญอญบะเลอลาเคเซบะไกลายูนานามาดิเซออายอยะลาเวคะเตเลอนามาออฟุกะเซชงะบะขอชออซาตาโคโลเชอวิเจเตกะเลเตกะเลนามาออฟุกะอัจจะปุดะวิโยยะคะปุดะเลเตบะบะปุดะวิมะหิแมออซาตาปืดดาเวเลเตบาบาปืดดาลากุชเลมาสมัววินะเลียกว่านามาปืดดากุกะเลียออสาตาเจติปืดดาวิโยเอกว่านามาเลียแกสฮออีแปดห้าเลียนี่ชุกขบังงาชิฮิสาตาจิแมเลียนามาดีเซอมัวโคโลเวปืดอากุลีนามาเบนเซอมัวโคโลกะย่อยาลาวิโยเลียกว่านามาเบนเซแกสฮอแปดห้าเลียอีแปดห้านี่บังงาชิเตสาตาย่อยาลาปืดขอเนาะอย่างนี้เลียนามาออกผู้นี่ชุกขบังงาชิฮิสาตาโอโคโลเชตาวิโยแม่เปื้อและเลียนามาแกสฮออียี่สิบเซจเซบะติชงะซาตาเวียนี่บะงะชะเตซาตาย่อยะลาปุขอเนาะยานี่งะฮือจิไมวิออคโลนามาแกสฮออี20ติลิเวียเซจบะขอชอซาตาจิแมกอปุตะเลนามาแกสฮอ95เลเซจิบะติชงะซาตาเวียเลนบะงะชะเตซาตาย่อยะลาปุขอเนาะเลยานี่นามาออฟอสเซจงะบะขอชอซาตาจิแม่เรียกเตเลนามาเกสฮอ91เลเซจสบะเซจิซาตาวิออคโลนบะงัชเตซาตาโยยะลาปุขอเนาะยะนี่เลนามาเกสฮอ91เซจงะบันซซาตาออคโลเชตาปวิโยจิแม่เลจกะเลดาวิซาตาออโลโยแมวิออญะลาหุยะติภานามาออฟูโยยะลาโอนะเลงะฮุมมียะติภาก็วิอย่อยาลากะขาหิวิเจขาตุกขาสิวิโยเลียปุรัฐาไตเวมาเจ้าเวทปัตโตยาคากะอาจุยารัฐบากะโกเวนาลีนายุรัฐมนตรีกะโกเวปุรัฐาเลียมุญิตอมุญิไกพ่อมุมีสุสาวิออย่าโคโลงาคือไทมิงกอโคโลกานามาอฟุตาจาวิโยออลโกมิงกอคัวนามาอฟุตาลาเวทปัตโตนาเลียยาโกตะมาจาเลียงาฮุมมียากเยอเลียมากะตะจากิตัวโปนะผู้ดีเล่กอนทุนน้ำมันก็เวเล่นามาเยตัวปูนะผู้ดีออกคอลุผู้ชื่อเยาวิเจยาคนชติคือนามาย่อยาลาวิโชกะเตคาลุออลกขอเสเชเวเจยาคากังอาหุมียาเยเชเวนามาชติภากะอมุยอมุยยอดจะเกตุโยเจเล่เรียกว่ายาซอลิอันทานายกรัฐมนตรีเล่นามาเนี่ยฮะซาพอลีกระทรวงพลังงานพ่อนามาออลติภาผู้ดนจะวิออกคอลุยาซอเล่นามาติลิเวียนิบะอาลาคิเซบะคิก็อยากเล่าล้อลิชกาดาวิโอหัวฮาพ่อจอดเชียวิโยนาลีดาพ่อเชียวิโลแม่เรียกก็ไม่เอาไม่ย่ออยากลาคิตุโยเจยาคากะงาฮุมมียาโกเวเลนามาย่ออยากเล่ากาข้าฮิวิจิโยตุโกโยเลกากะจ้าเชวิโมโกจ้าเชวิชอติพ่อปุโลโกนามาอุปุขาลาโกโยฮือกาวิพ่อย่อยเวเรียกก็นาเรียกคิกาอางาฮือเตกาลิเลกากาติจาวิโอคโลเรียกเกเกลาลาวิโอคโลกาลิยาก็ใจเวนามาเยเวมอทกาเยเวออกคาคาเดกากูเยปุวิโยแม่เฮโกเลอบามีพ่อเวซาตาก็นิเวตยาทาเลอเมริกามีแล้วเลอีลามีแล้วอิสราเอลมีเลปุราธามาจอดาวิโอคโลยูฮึมมีสุสาดาเชวิโอคโลชะดิขอมายาดาโอโคนาลีจอดาฮอดาเวก็เวนะยะคาทอเลปีปาวิโรแมเลชะดิคือวิโอยาตอยอดาวิมานากาดาวิโอเจติภาก็โตเราเจ้แค่ขวเลี้ยงมีก็สุสาละก็เตปอนหนักมาอบฟุกก็ไตวิแมลี่มิงก็ขวเวก็เวแมลี่ชอลี่มิงก็ขวเวหนักมาอบฟุติผาก็ไตวิโยอัลกัวอีลาชอหนักมาโกลากือยากก็คารุลาเชือเลี้ยยูฮืออีลาเวลาเชือ
ได้เข้ากับพาลาวิทปะตอมมีสุสาละก็เลยอยู่หุสาละก็ปะหัดจอวินะเลยอยากค่ะค่ะเคก็ทอกะเลยจอดะหอดะกะจัวโปเลี้ยงอะคือเตกะเลลิกะบูกะกะลอปีเลยมาจอมาหอดะวิออคโลแลออคัสเพตอลาวิปะหาเลมาจาวิโยกะจากะดอวิกะหึละอาสะติคาเลยายเตผาจุยมายีจาวิออแคไตจอกะตะมากะวิจะได้ผากะลาวิแม่เลยเคก็จะกะอยู่เวลาแลเลี้ยงอะหือวิออเนี่ยละหุยาติผาทะออโลซาตาติผาปีลาวิโยออเลออเจอยากัสจะเคกะเลเพเชเวก็เลเลี้ยงอะหือไทมิงกือคอโลเจติมาเฮเลไลมยอคอโลกะกะฟูกะคะเชเวลอแม่แต่ก็แลงอะหือละหุยาทะโทมาลาวิโยแม่ฮาวิออวิออเนลาหุยาติพาโอจะได้คือวิออยาเลมาทีมาจอเวเลอาจุยากาติปามาทีมาจอเวตาเลกะเลงาฮือทาชูนัมนาตอยเตเลฟอร์เมจยาลาวิออจะได้ผากับผู้กับคาวิออยาคอโลเลงาฮือไทมิงกอคอโลเวศูนย์ดำรงธรรมก็เวเลสั้นนะแต่ตาวิจอวิโยจะเวเลนอหือออตุเกมากากาลีนอหือกับผู้กับคาเชเวออลอติผาตาปีเพวิโยสายดวนเลสูดำรงธรรมชอลิไทมิงกอคอโลเตกาลิเลกาสนาแต่ตาวิจวิโยเอกวอลเลสายดวนโยเวนาบะแม่แลตอกาตอซาจาเตเลเตเตออเมโยเลมาที่มาจวิโยคอโลกับผู้กับหมอเลเลชุนัมนาตอยเตเลเนหือถาฟอเมลาวิโยจือถากาคาวิโลโกเตเลเตออเมนะเลเตออเมชเวียโทกิเลนี่คือกับผู้กับขาเชวิโอลอติผาถูปีเพวิโยเลเชเลงาหุมมียะทาเลมาที่มาจวิโยจือเตผาทาหมอกกับถูปีคือกับแผและเลมาที่มาจวิโยจือเตผาชุนเนหือถานัมนาตอยเตเลฟอเมลาเลกาคาวิโลโกกาถูปีคือตาคือออติเพวิโยแต่ก็แลเลอวิโยเนลาหุยาติผาทาเลอโลซาตาจริผากะอยู่เวลาเลอจะเคลากาลาวิโยแม่แล้วก็ยันยิวยักกะซาตานยิวเตยทาเลเอเลซาตากะไลโลจอวิโยเรียกโกงาคือลาหุยักกะติ๊กต๊อกเป้ากะติหันชินยิกะหลูลาลอเรียกโก Facebook เป้าอะลาเคโกฮากะเคตาลาเทโลเรียกโกงาคือลาหุยาติผาอาชอปาทากะกะกะเปปิแม่ลีปิวิเลกาวิอะเกอบูวิเจเรียกโกจาเลเลชิพูกะโกเกซาเลอวิโยเนลาหุยาติผาโอปุระทะเราก็เรียกปูโถชิพุชกาตาละโกตาเวียละขี้มือกะกะลาวิเมลิติบะเวียยาค่ะจะได้จ้ะชิพุก็ย่อยาละเวเรียย่อยาละย่อยาละเลี้ยวเลี้ยยานี่กะเตปก็ยาวิเจชิพุก็ยาวิเจเมลิเตหางะฉบะก็ยาลาวิเจยานี่เลี้ยเฮกว่ายานี่เวทยาท่าเลี้ยสุจ้าสุลปีเตเลหัววินาเลี้ยหัววิแล้วก็ขอมืองาฮีฮีฮาบะเจเลียวฮอวิลโกนาเลียคันเนหือจะโชฮอวิไม่ลโชยฮอลาวินาเลียฮอลาวิสฮอกุไซสฮอลาวิลโกนี่คือเตบะเวียขอมืองาฮีฮีฮาบะกาววิเจเฮโกนี่คือวิชเตผาสุไซอคโลจักอฮอกุปีวิลโกขอมือเซฮีงาฮาเลงาบะอินโชอสัตตาเจมเลยวิวิลก็อาจจะขาวิลเลยจากก็ฮอกูปีวิลก็อาจจะก็ยาลาลเลยเย็บผ้าวิยาวิอพุทธิภาษาวิเจค่ะก็สกาเลนี่คือผู้จาลาปิติภากาจจาวิลก็สติภาอค่าย่อยปุวิเมเรียกก็จะกาเรียกคือไทมิงก็ขอลูกาจะได้คือสิผู้กาตาตายายาดิเชวิยาข้ามาวิชดิจะแหล่เรียกยาวิเตกุมอเรียกตาวิจะจามากุมอเรียกก็จะกาอยู่เวลาแล้วอวิยานีละหุยติภาถาอรสตาติภากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโอลิออจึจึวิจึวิชอติพาลิก็จ้าโลชะดิคือเลสาจึเปอวิออจึจึวิมากุเลงาออจึจึวิงาสาออจึจึวิเลออจึสาออจึจาวิชอติพาคะเดนาแมชะดิคือนิเวติยาทาลิมหาสารครัมพ่อวิมหาวิทยาลัยออคโลยายะเนติพาเลส้มตำก
วินะปาลาคือวิเลงางาเปียวินะปาลาเลยโอวิคือแล้วผู้มุสติเวก็มาส้มตามติฮอวินะเลยคาเตลัยย้ายติผายะเนลิยะติผาแตนิวโคโลโปโทอุปิขอเลยผู้ติอานาพยาใบไม้ตับโอเวติผาแตหมอมาวิจิแมเลยพยาใบไม้ตับโอเวเชลแลก็ตุจอวิแมอวิอญะละหุยะติผาใครติก็ตุจอเลยก็ก็เลยผู้ติชะติยาแลเลงาฮึชอยอตุโคโลเวออเซติผาทะจาติ

นาวิออฮิได้ผ่าจักเหตุต่อลาวิเจวุปีนาวิเจแม่เรียละซาเป้าตีจิลินาวิเจวุปีนาวิเรียกให้เตเลออตุกะฮอนาชนาเตเลออกันยูวิเจเรียฮอนาชนาเลอออกามาจุจวยกวิเจแม่เรียออกันยูวินะจามากาดอมากาพิพิยอยอกวิเจออตุจึวิเจแม่เรียติตุเตลีจึวิเรียกให้กูแม่สกัดใส่เตลอสาวสกัดใส่พืชตัวกวิจิแม่งาคือเลี้ยวเรียกสาวจื้อเปื่อเวจื้อเวตาเล็กกะลิงงาสาวจื้อใจเวไม่กะปลาละเรียปลาจมก็ลำมาก็หนามาสุริงางาเปียเวเลี้ยงกะก็มาเปื่อเลยโอเคเวเตผาจื้อเวชอเตผาเรียกจะเตะแม่เรียกเตะหมอเวลาโกหากะหาซาวิโยนี่คือออเสมากะลุยเหตุเรียกออเสชออายุเวแม่เลี้ยงกะคือตัวโคโลกาติเชเวจะรับประตอเลี้ยงกะคือวิญญาณละหุยติผาทกาจาวิโดวิโอโคโลสติเตแม่ออจื้อจะได้ผาเลยรีบพุติอานาพยาใบไม้ตับโควิชอฝากาวิเจเล่งไงไงนะจาวิดอวิยากากูเวเล่จาวิดอวิยากากูเวแม่ชอยะชอนี่คือค่ะคิติจักวอนี่คือตัวเก่าโอเคแพวิเจกมาเล่โนค่ะคิแพกากูโอเคติจักเล่อแล้วก็โนค่ะคิติจักโนตัวเก่าโอเคแพวิเจเฮกว่าพยาใบไม้ตับเฉลี่ยเรื่องอ่ะคือฝากาเวฝากไอตัวเวออกข้างไงจ้าเรียกคาเดติเมียเลยจ้าจีเรียกได้ยาเล่เล่สาวได้ยาเล่เล่คาเดติเมียเลยจ้าจีแม่ปาละเรียกที่ผาเตียวีลอกโกกาเรียกคาเดติเมียหิเจเรียกส้มตำขอคือเลยมาติหิท่าเรียกคาเดจ้าเมียหิเจแม่เรียกอจุเจคาตาติติกือเจเรียกที่ผาโกปาละจื้อเวที่ผาโกปาละหนูเวเจงาเปียเวเรียกจื้อเวกาจอเลยหนูเวกาจอวิโยโอเวคาชิลิทุเรียกาเรียกเตผักโอ้ฮอแม่เวจื้อเวเตผักโอ้ปีนูเวคามากาวิเจชอยากาฮอวิออจิกันยูปุวิกาจอลอเลยูวิออจิกาฮอปุวิกาจอวิลอเลชอยาดอจอวิมาชุดาวิทาปาโตเลคกงาฮือเตจาเตดอวิออคโลดาเกตุกาคาเดเตและเลสาเตผางาสาเตยาลิเลกาคาเดเตแมเลจะเจและชวิออโคกาเลละเซคาเดชื่อจิแมอากายอเลนี่คือตุวิคาวิออจะได้ผับแพบ้าคนนะอากาศเย็นเฉลี่ยพุ่มมาเชื้อแบคทีเรียเช่นมาจะวิออตีแพวิเจงาคืออาชูอาชูตีก้าจอล่าจอเทโกนาจอให้เลยอากาศเย็นเลยก็โทรศัพท์มาอยู่เลยไปจอล่าจอล่าวิออเดล่าหุยได้ผับเอลิมเมาวิจอเลยอากาศเย็นเลยก็โทรศัพท์ตีอยู่เลยไปก็มาเยโกเลยงาคืออากาศเย็นจอเชื้อแบคทีเรียพุ่มมาเช่นมาก่อตีแพวิเจก็มาแค่ก็มือเวทียาถ้าโทรศัพท์ลิงก์ใครเป็นอะไรเฮ้ยก็โทรศัพท์ก็พุ่มมางอเวลาวิเจเรียกเฮ้ยก็โทรศัพท์กันดักเกตุกาทีวีเรียกอยากข้าอายุจ้าวินได้คือละเซชอเรียกจัดตุกาเราอยู่จ้าวิทับปะโตละเซซาเปติเรียกคาเดชจิเม่เรียกติปอเลเลอากาศเย็นเรียกเพฮาวิโอจือแพ้เบาคนนั้นเลยนี่คือละเซซาแปคติและคาเดชเจเฮโกเลี้ยงอ่ะคือเลี้ยงตัวนาวิออฮิตได้พาวูปีลาซาปอติจิลินาวิออกาญออกามาจออาจามากับพี่พี่ย่อย่อเตเลจื้อเวเลติโตเตเลจื้อแล้วอสอสาสายพืชตัวจะเคอหัวฮัตได้พาโตลาวิโลโกฟุติอานาจะเต้นจิแม่เลี้ยงเฮโกแต่ละโกเลี้ยงอ่ะคือกาจ้ากาโดเชเวว่าพามุน้อยได้พามากูเลียจีขอมากูพูดติชอไล่อยากจบเวก็มังอ่ะคือชอยากยอแต่กาเวลาลาเวเรียกให้เตเลพูดติชเลยอ๋อเย่เพียแล้วกูมาจ้าจิแม่เรียกเวลาหนูคือหมอจอลินาเรียซาตากาโตะหมอวุปีขอพูดติชมามาพวกรอก็เวเลยแล้วก็พูดติชอ๋อเย่พีไววีจ้าวิจิแม่เรียกก็งาคือเตขอเวเตปอลีพูดติน่าเชื่อวิดอเลยวุปีพูดติหอบาจอเวเรียพูดติออกมาไล่จืดจอเวทับปะตอไล่ยาเรียกงาคือวุปีขอจ้าเกลียวเจอได้ผ่าพูดติกาเวลาหนาเสรีชกว่ากาเรียกแม่สาวหมอวิกาจอวิรอเรียกก็น่าเชื่อวิดอเลยพูดติอันหนาได้ผ่าหอบาจอวิเจเรียกเตขอเวเตปอหน้าเรียกเชอร์ชอบปูไม่เรียกนี่คืออาชีพยอดตัวเชษาปื้ดตัวออกปูเพวิแม่เรียกกฎจักรยูเวลาแล้วเรียกคืออวิยอเนี่ยละหุยยาเตผัดชะเกามาลาวิโยแม่แล้วกฎจะได้คือเรียก

Nasa javeli koyi lutipoka raka gana kai puviyo linga hula hu chomo yanimu yila le katima ga vitapato akho zku kho za leo phona che viji me le gana kai puviyo koyi lutipoka le chidiku ko za le le avya ni la hu yate pao chidiku le nga hu taimi go koloka aju ya ratabaka ก็คาติพากูไกเชวิโยเรียชดิคือวิออยาอาจุยารัฐบาลโคโลกาอาจุยาข้าราชการกาติเชวิชอติพาปุระตาทาโลโกเรียกาติเวเจกาวิลกัวงัชงักขอกาลาโกเรียอาสะงัชงักขอกาลาโกก้ามาติเกาโลโกเรียเจเพวิเจรีไทยโกเวนาเรียติเพวิเจข้าราชการติพาปลาทางงาชงาขอแต่วิชอลีอาสากอดยาลาวิเจเลออชขอออกขัววิติมูเลขาราชกาติภากามาติกาลากกาหลอเจเพวิเจเลเฮก็ติภาลกเจกาวิกาจวินะยาคติภาลกมาเจกาวิกาจวิยาคกามันติเจอาชุยอตุนิคัสเลดอจวิคัสหรืออยู่จตุโยเจเรียกให้คนจะได้คือวิอายาอาจจะอยากรัฐบาลีระบบข้าราชการอคโลติไกตุวิติพากักขังกุเชวิอโลกบาเจงอปามาเยมาจาโลเจเรียกมีอคโลข้าราชการวิฮาปาฟุติพาตาและเรียน่าชื่อฟุติพาไล่ยาพ่อวินาเรียกให้กว่าชื่อวิคาเคติและงาหุ้มมีเวฟูเรียไล่พ่อไล่พ่อกาคาเดกากาเปเยเลเลติพอลิลีนาเลข้าราชการติผาเจติมาเลติพอลิลีกะคาเดเปเยเลงาฮุมมีวุสกิกาตัวโปเลจะได้คืองาฮือรัฐบาลจะได้ช่วยอโคโลกะกะคาติผานีและกูไกเชวิเจเลคาเคกะซาตาจะได้ผาชอดิชิโอเวตาเยโอเวมาเฮนาลียาคากะดอกคาโลเวไม่กะเลงาฮุมมียาคาเคเตโดเวโกแลเลออรอซาตาติผาปิโตลาเลนานิลาเชเวตาฮิเพวิโยเรียกให้กฏจักรอยู่เวลาแล้ววิ่งเนี่ยละหุยติพาชะเก่ามาลาวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มหลอกก็วิ่งยาปวดท้องนาเรียวยาชกกับปุกไปวิวายวิจอยมาเหตุคือติกาสาวกออกจากวิ่งยากกับเราล้อมแม่มุสออกมาจากวิชอติพาตุกมือเจ้าแฮเรียกคำมุสอติปูเมื่อมาจากวิชอติพาเราก็มากับมามือสิแฮเรียกให้กอขาขี้ท้อกาออกยาจอจอขาเดจ้าเรียกออกจากวิช

ฟื้ออันน่ะแพลวิโยออฟื้ออันน่ะเฉลี่ยกับแพลกูเมื่อมันน่ะปื้มแมวเวียวเนี่ยละหุยติเผาเลเมื่อมันน่ะปื้เลตุกาตุคาจ้าเรียกใครก็งาคือจาวิโดวิกาเรียกออยาจอจอคาเดจาเรียกเชษาจอซาปื้ตุออโปชอยาชอนี่คือคาเคติจาก็นี่คือออตุกาโอเคแพวิเจอยากก็อย่าเนี่ยไล่พอกาเรียกมูยีลาจาและอามีเซวิเจเรียกนกโคกามากันเอาก็ลับปากกาจอวิลีตันนี้เซวิเจเรียกอามีเซและเรียกมาแก้วเรียกขอนอกก็กะนักกับแพวแม่เรียกใครความซาวุมหลอกก็ติชุนนาลีหลอกว่างาคือกรมประชาสัมพันธ์ของโคโลเวข่าวเล่สัตติภาเต้นนาฬิกาไก่สัตตโตวิโยเล่ไทยข้อแผ่นวินาเล่เตชินนาฬิตาและเต้นนาฬิกาไก่เล่งาคือกรมประชาสัมพันธ์ของโคโลสัตติภาโตวิโยงาคือราหุยาพอแต่เล่นาเกกับแผ่นแม่เล่ค่ะก็ยันยิ้มว่าเราก็วิโยยาอายุเวลาตาเวเล่ออรสัตติภาและจะใครไม่จะที่โยแม่ลูลาเลอกะกะพอนาเลโอกะปิราเชเวงะฮือราหุยาติกาเลเลกะอบูจาแมเคกงะฮือราหุยาแนลอลูลาตาวิลิคอติปุกะกอพอลาติโยนะเลเฮกอติกาเลเลกะเลจาแมดอแมเลเชซาจอซาเลฮาเลดอซาปิแมเลออเลมือลิคอพอลาตุเวเลเลจูจาเลฮิไกก็เวลีจูจาฮิก็เวสามานักบุญมาฮิลินักบุลีก็เกษมาลีสามาลีสละบุวิบุตาเวลีคอลอลีเฮกวอนเยานะยานเนยานยูลีฮิเชเวติกาลีลิทะเปียลาเวลีคอโยลีติกาลีลีจ้าเมดอมเมฮาเลดอซาเลดาวิอันเยาฮะเพปีอบูจา

0: นาดาวนาริมาเฮียว
1: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักงานอัยการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

0: ทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีระยะเวลาให้ทางกรมการปกครองทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายข้อกฎหมายเข้าเกี่ยวข้องจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
4: เราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการหยุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
3: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
5: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
6: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ DPF บริษัทเวทาโกจำกัดมหาชนและ

0: อัครากรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทหรือเพิ่มขึ้น20 สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
2: ทั้ง2ทั้ง3เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเองแมคโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งของศักยภาพก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็บอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้นะ
1: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
3: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือก็เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยการปรับลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4: อันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มีความมั่นใจว่าเราก็จะปรับราคาน้ำมันเจ็ตก็อยู่ประมาณสัก110 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลก็ยังสูงกว่า90 เหรียญเมื่อปีที่แล้วแต่มันดีกว่า240คือราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นจาก90มาเป็นไป240แล้วมันก็ลงมา110 กว่าซึ่งก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นนั้นราคาสูงอาจจะไม่ได้ลงไปเท่าเดิมแต่ลงจากทุกที่สูง
3: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากมีการปรับลดราคาพบว่ายอดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2 หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ70นุพศรแก้วขำรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
7: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการผลิตของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
6: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชาพิชญนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวรและกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
8: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่าหนึ่งเนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าไปอยู่ที่2บาท16นะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบหนึ่งนี่คือไม่ก็คือประมาณ5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท16
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
9: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกันกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะ รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาด้วยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
10: นายวินรทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
11: วันนี้เรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการอย่างหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เหลือไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
10: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโวลิดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์
13: เพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอแลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงก์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูอย่างยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมแดนนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอร์ควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกซ์อูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซต14 25 25 21 25 19 23 25และ15 12คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ0เซต25 23 25 16และ25 16หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3 และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ไปชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
14: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็วแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
16: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาเราก็จัดเกมแผนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
14: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
17: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปสู่หัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
14: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52ในงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าเสร็จตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
18: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีย
19: ศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นปุริภัทรสอนการรายงาน
20: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสับปะเรอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเรอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ. ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่ายอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลงสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอ ลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน

ังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

cô thiếu xưa yo yo bằng lấy quang sẽ nhàn.

不唱我有难当养有门端。

nhà lộn xiêm xiêm chế nên kê na chế liệp câu su chọn

当不够先多对您当啊接钱啊不会很久不能带着又被

ส่งฟิวเอโตนีนาเสียบเสียนาปุยปุ่นตู้

娘，不必那得到慌呀，娘可心叫娘走，你走还我哟，为谁表呀？娘娘家里开心啊，娃在母月庙。

并且莫言哟，多花家你那样家就大富做那大没多想。

สุนแกยามจางยามเก่าสายยันเนินปิ้นเข้ายะใจลางสุนแกยางห้อง

ได้หล่อเสียนินตัวที่นาเดียสิญญาตาโกงหัวเป็นทา

ันนานตัววิกิวาจนกว่าจะชวนอเตหุงเหจนเตนานฟังมันจะสิวามาฉันเทวิปยามทงอเปพงโยญานวิปวางเอจวางเชียนเสียมวะต่อยสุปีนจวางอ่อนยานจะหิว

กโอปียนินสิงอาเปียมเอตบุยหอยปิ้วมิวเลียมนั่นเย่จางโยคีแปลว่าเปียช่องอา

ปุ่นปิวเป็นอมิวโตมังเจเมงเจไม่ตาไม่ตัวสูอย่าจ้างเอนอจริงเยียดจีนมิวเช่นเป็นในแหลงจริงอย่าจ้างเอกุ้งเขาแรงจริงใต้มันต่อจริงเย่ไม่ต่อ

nói siêu hồ tái mãn tò suy giả.

的仙豆黄，更壮美呀。

庄严恶见魔南掌乱家在川楼边啊在川楼峭壁扬行都为犯不安啊也从啊祖人民哎哟下共军头

美竹娘娘娘家乡，向他。

ังมองขาเชียนยานาแปะเตียต่อยเจียมหล่อวันนอเชีย

满的流金，王爷就够的在下战功，大爷莫表放两半，这半羊表做谁赞美，也从中逃兵

ันฟงเท้าหมวนจินนาโลติงน้อตายฟิวชอยาตุปวนทามชอจินยาเจียวยำฟังจายำสามมิวเหลี่ยมตุเป็นธรรมยามฟังมิวตานาสิงเอเนี่ยโลยามฟังโหเจตุโปจริงยามมองเหี้ยใจช่างโหมยามยามมองตัวหญ้าเจียดยางแหวงยามมองหญ้าเจียนหน้าใต้หูฟังยามมองกว่าอาจริงยวงสิงเจียน

太阳上金嘴。

ย่างอดจำจิ้มแรงปูนสายลิ้วเจียตอ

ิ้นปุ๋ยเลี้ยวเจียต่อยานจินอาเจียมอยาก้อยวิ่งทางเจ้าเจ้าสินเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าฟ้าเบลตอนเบลช่วยเสียวหวางวิ่งจะเลยวินตวางเสียวหวางยาปวดซ้อเจ้าวินหล่อเมายาแป้งควานยายันนายามเวจียสุขวานโลติงสินมันจายายันเป็นเลวยามตาเจ้ายามเจ้าอยู่นอเจเขาอยู่ทีมยายันจูเลวยังเสียเสียวยายันเป็นเลวเสียยังอาตองยาจังยามเจ้ายิ่งจังท้าวยันโอจังยามเจ้ายิ่งจังทิมสวยจอจองตวางเสียจิวยาแปะเป็นยาหมอทามคุ้งยายอแป้งท้องท้าเสียนเสียบวันจงเปียมหมอเจเยี่ยไฟหมอเมงอาชิงสู่ฟูงอยู่อาตองอาตะเย็นอาปูยำหิวยำโอยางแต่งจงเสียมดาเปียรีอยู่อาตองอายำไปใจสั่งเฟยยามอปีสุยแมงตัวจันลอเวเจียจิวยามชิงโชเจียจิวเจียยมายามเมงอชิงยามยางเลียงปีนาสวยแมงนาเสียนเฟยจีจวนนอยามแสงจียางยายางสองสองอยู่ตองอาหน่อยจะเลยวินโอตวางคุ้งจีนเฟย

藏我大最美安行抓的满尽啊变黄呀大别民哦大民雷黄莫金诺爱好啊长春晚长啊春土壮平长郎长春的旧人啊听大点嗨เข้าจวางอย่างงอนยานตาจิตปูนแบงควานยายางามิวแฟปิวจิเอเต้าจวางบอกเขาดา

Señor, te alegran a Juan, ya sabes, ya.

飞翔飘在云端一道见那在门关门穿海啊见呀经庄当家里见啊

또 가을 때나 분짜리오 분투 맹어 땅 메타오 땅링

0: รณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นตอนนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างไว้นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทสตางค์ต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: ทางการอิหร่านประณามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่กองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประณามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดี

พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอบูดาจ้า
2: โอบูโชเปอร์เ
1: มอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัด

0: วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

小花不老花啊，阿姆萨你莫花你萨莫啊，阿姆李叔我都知道花不老小花啊，阿姆李叔我ประกาศกรุงเมืองยะลาจิมหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจังอ๋องานอาทิตย์ท่าอาววิทยุงานมือจะมาเผยครึ่งความถี่เนี่ยคือติดตู้ลิ้นยาฉีดสืบโฉวาจูเนี่ยคือตัวหลังอ่ะกว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบเอ็มอ่ะอาทิตย์ท่าวระบบไลฟ์สดคุณจังไงเฟซบุ๊กยี่เพจไปเหอสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตไงเอาวิล่างอมันยังไงยืนยันคือเนี่ยไปเหอโฉบบุควันใหญ่จิ้มมัวจะควันดูไงทีมุลไปเหอหนีบุควันใหญ่ซาโมไงนาทีเนี่ยควันใหญ่คือนาเนี่ยเสือทีนี้เนี่ยตัวใหญ่ช่วงอ่ะเอาวิชาเขาท่าวิทยุควันใหญ่ไงนาราจาสูงไงอาทิตย์ท่าวไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความงอไงเอาเชื่อความรักไงเอาสุจพระธีนี่เกิดช่วงอ่ะนี่เมถิ่นยิ่งโอเป็นยังไงเอาลิซูอาบังว่าอย่างเขาบอกผัดรักด่างอ่ะนี่เมถิ่นยิ่งมาเหอะงัวฮ่าหนีเซลิงเงี้ยนี่เมถิ่นมาเหอะอาจงยิ่งไงยิ่งโกนยิ่งโตยิ่งจะโชโคอาทิเบญญาไงวัดไทยอาบังมาเหอะนี่เมถิ่นมาเหอะสิฮะชื่อฮะเห็นยังไงยุคนี้ต้องวันนี้ชดซื้อกู้คนงานนี่ไม่ได้ยังไม่คือน่าสั่นยังไงมาเตะช่วงอ่ะอาทิตย์ยังไงนี่ไม่เหรอเอาวันเช้าก็จะมาปีมากเลยงาอาทิตย์สุดท้ายจีช่างอ่ะนี่ไม่ได้ยังไม่คือชื่อฮะเห็นยังไงมาคือที่ยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มือจะบอกว่ากุญยส่วนอ่ะเต็งยิ่งส่วนธรรมะที่แจ้งตัวพลังงานเลยนี่เป็นถึงยังบ้างเหรอไงเอาท่านแม่งว่าอริตัวมือหาขึ้นเรียอริตัวมือหามาเรียนฮอดจะเรียนมังกรมืออาทิตย์ปีมาใช่ไหมงั้นยิ่งติดกางอบัญญัติมาเหรอเอาถือส่งพันเหนือไงเอาพันเหนือของบ้างเหรอยังบ้างเหรอมือหาคือเรียบงามบางพื้นที่ไงยังบ้างเหรออาทิตย์ยามีความเสี่ยงมังกรมือหาคือเรียบงามบ้างเหรอจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกางอ่ะอันนี้เหรอจิ้มหมายติดกางอ่ะจิ้มไปบ้างเหรอนี่มันถึงบ้างเหรอไงนี่แดงเลยคือมังคาคือหรือยังไงเอามาสักคืนยังเหรอมาหมาไหนช่วงไงมังคาที่ฮัตเจอร์ได้ช่วงไงมังคาเลี้ยงไงอาทิตย์ยังเหรอจิ้งไห้ไงเชียงรายถึงกลางว่าอาทิตย์ยังเหรอจังหวัดลำปางไงอาทิตย์ยังเหรอจังหวัดพะเยาอาทิตย์ยังเหรอจังหวัดน่านไงอาทิตย์ยังเหรอจังหวัดอุตรดิตไงอาทิตย์ยังเหรอจังหวัดพิษณุโลกไงมังคาอาทิตย์ส่งพันหนึ่งไงที่ว่าคืออาลางาชูจังหวะคือเอาวิชกธาจะสบายงาอามากระเตียฝาละจำไม่ใช่งานเป็นความมือหาคือพันเรียบคืออาจจะจำงานในวันจวบบ้างนี่คือสัสอาจจะเสียละมังหวะที่นี่คือลาปชีกวยยามังหวะที่เอาวันด้วยชีวิตจะสบายงานบางกระเตียจำงานที่นี่เราอาจจะลุกขึ้นยิ่งเคยจะสูงงานเป็นความมือหาอีปุ่นเชียงหวานนั่นนี่หัวจมูกที่เห็นเรื่องพันเรียบไม่คือบางอย่างคืออาลางาคืออันยังจะมังงานมังงานที่ยังมีเชื้อเพลิงที่ยังตัวพลังงานมังงานสุพรรณเหนืองะที่ถึงกางงไม่ยังงานมังคือผ้าตองออบเชียงเหนืองานมังคือเมืองหาคือเรียบร้อยงานวางพื้นที่ยังคือโฉดซื้อประสิทธิ์สิ่งเรียบร้อยงานอาทิตย์บางแม่นี่แจ้งตัวพลังงานในพื้นที่อาวุธเฉพาะดราม่าพิฆาตอาทิตย์จังหวัดมาจากสุพรรณงานมังคือที่ยังจำมือฝาดงานยิ่งวันติดกันไปถึงจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดเบอร์กาไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดอุตรดิตไงอาทิตย์ช่วยไงจังหวัดอุดรธานีไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดสกลนครไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดกาฬสินธุ์ไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดมุกดาหารไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดอำนาจเจริญไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดอุบลราชธานีไงบ้างเหรอจอโซนผ้าตัวออบชิ้นเนี่ยงานมาคือเมืองฮาเฮือขึ้นเรียบง่ายบางพื้นที่ยังคือไงบ้างเอาชัวร์เลยพื้นที่ธรรมจะสูงงบเป็นยังไงมาคืออาทิตย์ยาฝาละจำหมดไม่ชิงไงเอาอริตัวยังคือมันจะก็จะไงเอาวิเคราะห์มวยจะกบกุญยังก็เช่นไงที่ถึงกลางงบเป็นยังผ้ากลางงบเป็นยังไงเมื่อฮันเลี่ยมมังงบัญญัติคือแต่ละพื้นที่ยังคือละ 30% ไงสัดส่วนประเสริฐเลยใช่ไหมอันนี้คือเมื่อซาคือติดกันตัวเมื่อซาตัวบางงานเมื่อจะพื้นที่ภาคกลางนะที่ติดกลางงบัญญัติไงแต่มาคือภาคตะวันออกไงเมื่อฮันเลี่ยมมังงบัญญัติมาคือสัดส่วนประเสริฐไงของพื้นที่ไม่ใช่ไง
โดยเฉพาะอ่ะคือนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดประจินบุรีไงอันนี้คือจังหวัดสักแก้วไงอันนี้คือจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตรังไงบางอย่างคือบางพื้นที่บางอย่างที่ก็ต้องมีคือหมดสาธิตร่วงเหมือนฮันลีบางอย่างละสัตว์สัตว์เรียบเฉยไงที่ติดกาโง่บางอย่างมาคือภาคใต้ไงมาคือฝั่งอ่าวไทยบางอย่างเมื่อฮันเรียบมันก็คือบางพื้นที่ยังไงจิกาตัวยังคืออะไรศาสตร์ปัสสิงห์ที่ยังคือที่มีราคาเยอะมากคือจั่วปรุงอ่ะเอาจั่วทั้งหมดจะสูงขึ้นอ่ะมาคือที่ยังจำมองอ่ะที่ถึงกลางของปัญญาจั่วภาคใต้ไงภาคใต้จั่วฝั่งอันดามันบ้างไงเมื่อฮันเรียบมันคือ 30% ไงที่ยังคือมีราคาเยอะงออันนี้ยังคือเที่ยวนั่นที่เรียกว่าสุจริตจริงไงถึงว่าความจำมั่งไงแบบก็สุดคืออามาสบายคือทันยีไปเฉียงไงฉันพูดบอกว่ายี่ครึ่งทะเลมาคือยี่มูลจำมั่งไงหยีไม่ควรยี่คือ3.18 เมตรไงอาจารย์ผมพูดว่าคืออันตรายยังไงธรรมยาที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่เหมือนจะพูดกุญแจสู่ที่เจนเตอร์ฝรั่งที่เบลของมันจะเรียกว่าภาคเหนืองูเป็นยังไงบังเอิญมหาขึ้นเรียบร้อยไงที่เป็นยังไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายไงที่นี่คือลำปางพะเยาไงจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงมาคือแต่ยังฝรั่งไงถ้าบังเอิญว่าชาวบริสุทธิ์ขึ้นยังไงมาคือจะที่บังเอิญไงพี่ว่าว่าอยู่ป่าจะสูงไงจะลุกขึ้นก็จะสูงไงที่มหาก็พันเรียบร้อยมาคือแต่ยังดีฝรั่งแต่เมืองไงที่นี่คือว่าว่ายึดเขาสาคือติดตาไงพี่ว่าพื้นที่อริตัวเมืองหาขึ้นเรียบร้อยสุริประกาศแจ้งเตือนอย่างอาทิตย์นี้งาที่มาเที่ยวงูไม่ยังเหอที่มาปีมาเงาอาทิตย์สตาจิงช่างอ่ะวิธีมองงูไม่ยังยับเหอซาจึงอ่ะที่มาเหอวิธีป้องกันตัวเองอ่ะเอามาสาธิตเขาเหอจวงกว่าต่างประเทศพยังงูไม่ยังเหอไงสู้เวลาจะซึ่งจะมาฝ่ายยามาถึงอ่ะอาทิตย์บ้างไม่เหอเอามาซึ่งไงที่ยากจะซึ่งเวลาฝ่ายมาเหอว่าที่กลุ่มใหม่ที่บอกว่าพอโชคไม่เหอะอาวุธเตะโซยิ่งส่งสู่สวรรค์เฉยงานเทียมสัญญาสัญญาตำรวจแห่งชาติไงประกาศยังมาไม่ไงเทียมกัญชาไงอาวุธลิสุงก็เพื่อจะผ่าบ้านไงกัญชามาเพื่อไงว่าสมัยแต่เดียมเพื่อกลุ่มใหม่ก็คือช่วยเฉยงานที่บ้านงูไม่ยังมาเพื่ออาบมากว่าต่างประเทศยิ่งส่งไงปีขวาส่วนนี้อาวุธจะแสดงมาฝาดเย็บไปไงมาคือartinya zamo fata burung ah bemandang ah ya Allah fala mah atsawa kumare chom bah ngah avo itesu isosu avo sorjingan yebuti mah kumang ya nena yina mah ngah pihwa sunena ma cha sedishi pa fala ngo menyang la chuma seusu avo amang ma sabanya ke ta fai ngo ta zuba singa ta soi bengar mah ti mah ngah zamo shonga你妈的妈我们娘啊比划的来说就是阿里西的妈法亚和我们娘啊在待遇边啊我和个古人的钱啊他妈阿里西购买的我错啊嘛错嘛啊阿们上我们的我我亚东啊听见和的唱边啊比阿里西的干唱的嘛怕他讲我们娘和待遇嘛来说啊他妈和待个古人的钱啊พามังเอาแม่นู้พามากุญย์มาเชื่อไปเหงื่อยี่เตสูสูไม่ไปสูกสูกุญย์เฉยเงี้ยไปเหอะทำมากุญย์ไปเหอะกังชางอดจีพัดดาไปเหอะนู้ช่วยเฉยเงี้ยอันไปเหอะเอาไปเหอะคบเบื่อหน้าง่ะตีถึงบางงูไม่ยังง่ะสูฟุบะอันยังเกิดขึ้นง่ะงาตู้แบงยิ่งมันแบงเกิดขึ้นยังเหอะตาฝ่ายง่ะหัดเตะง่ะทำมาแบบนั้นยิ่งเกิดสูฟุบะมาเสื่อง่ะจ้าวเจี๋ยเหอะอามาละเกิดง่ะมาส่งง่ะจ้าวเจี๋ยไปเหอะยี่พี่มีเต็มมาดูง่ะไปเหอะเอาวิธีสุดไปเหอะสุดท้ายเป็นเอาคบเบื่อเบื่อไงมีอะไรไปเหอะยังหยิบซึ่งเอาคู่ช่วยไงมันก็แบบนั้นสุดไม่ไปเหอะยากกฎหมายลีดจอมซึ่งไงอะไรไปเหอะปีขวานนู้สุดไม่ไปยิบไปเหอะสุดกฎหมายอะไรลีดจอมนู้ทีดีไล่ไว้ช่วยไงมันก็โหถ้ามีเหอะทีดียิบจอมนะประเด็นอ่ะอาจจะไปเที่ยวกว่าต่างประเทศยิบสูงอ่ะปีขวานจะเสื่อมหรือชีฟายขึ้นไงเอาไปเหอะจุกกุญแจก็เช่นอ่ะอาจจะเหอะหลับซูมาเสื่อมซูมาสุดไปเหอะสุดอาชีพมาฟายขึ้นยังเหอะท่าซูประเด็นอ่ะอาจารย์พัชรุเบบมันนว่าที่ยุคนี้ว่าจะจีพีอาร์ที่เชื่อว่าบียมแบงก์ที่เชื่อว่าพัฒนาจะเป็นอย่างเขาวิเตสุขช่วยงานทำให้ว่าได้มาปีบ้าที่จะเจนตัวอย่างที่เป็นอย่างเงาชุดเราเฉพาะอย่างมึงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวพลังงานทำให้มึงกว่าคือเดี๋ยวพลังงานมึงกว่าไม่คือเที่ยวนิจา
สุดท้ายดีกว่าเรามั้งไงว่าไม่จิ้มมาบอกว่าไงแม่นไม่หนุ่ม3 ปีมั้งไงนั่นทายเฉพาะง่าย

Abo Sheikh Abo Ashitanga Mongwa de Folaso nga ni mi mo wa phu ge ba nga ma sa ba he yu la yi ji fa ta chi de nga ba san na na na phu nga ati ya ma sa yi ve la mang gu le zo wa ma he ti ma pi ma nga ati su ta chi sha wo sho la nga a wo sheikh Abo amangwa abo Facebook nya so ba he a ku mo nga wa itago si champo nga atingwa itago azogwa ba de lo mo ma zo nga e ma so mo sa ke che yanga a shi buru banya de a go ya yi crit de ma zo shi nge gwa yi a yi za mo gwa yi kwa yi be nga yi za go je gwa za ma to ma itago cha shi nge gwa bu chim tsum gwa cha shi nge ba yi za mo ba gwa a ke bi de o de ni nga de fi bu de lo la shi nge a ti ba ngo ba ja ke a ma mo shi jo nga อาทิบังบัญญัติยามสายาสนักงานตำรวจไงตัวเฮจะมาเตือนยังไงอามาเฮถัดชายีไปยังไงว่าสุรายีเกิดมาเฮกดไลค์กดแชร์มาถ่ายไปยังไงอีกทั้งมาเฮกลุ่มหมายนักโทษยังไงว่าพรบคอมพิวเตอร์ไงอามาพยายามงอบัญญัติปรับไม่เกิน100,000 บาทไงมาเฮที่ชาติเด็กโคตรดุไงอาทิเนี่ยเฮคูเบไปเฮเนี่ยเฮว่าขวดซื้อเบียร์ไปดุไงอาทิบังก็มาชกันที่ปีขวากว่าที่จำเมืองแบจุปันแบงก์ที่สุยคริสติชจะมาพารวยไปไงมาคือใช้ยังมาเงาะว่าบุญชินเสริมกว่าไงนี่มาขั้นจำเมืองแล้วมาคือถ่ายยี่ปุ่นไงมาพายไปไงปีขวาพายยังมาไปไงมาคือยี่โถเงาะขู่ไงที่ยังบังคือที่เสียสกุลไงมาสายไปคือว่าว่าพอที่ยากคือกว่าตัดต่อยังไงสิก็ใช้ยังมองกันชงไงเพราะเฮียมาสัตว์นวลธรรมดีเจนตัวฝรั่งงาธรรมดีธรรมดาเปลี่ยนมาทีดีสุดจริงเช่าชงละงาที่มาถึงเชียงโง่ไม่ยังไงธรรมดาคือสุ่มเหนียงไงธรรมดาว่าท่านเป็นมังงะไงมาสุ่มเหนียงวะแต่ย่าองค์การอนามัยโลกไงถือนาทบัวโซกว่าชิสุ่งไงย่าธรรมดาแบบมาคืออาเมสักว่านาอีโบลาธรรมดาไงประเทศในดีคอโกบังไงทางงบประมาณประมาณหนึ่งส่วนอ่ะที่ตัวหัวเฮียชดเชยก็ใช่ครับอาทิตย์ยังไม่สาชีพคนละมากันยังคือหัวเฮียชดเชยหนึ่งส่วนไปคือที่ตัวหัวเฮียงอเชื่อมาคือเนี่ยหัวเฮียยังไปคือที่ตัวหัวเฮียมาคือหัวเฮียมาสอนเชียงไงบ้างคือเนี่ยที่ตัวหัวเฮียมาคือนั่นหนึ่งส่วนยังคือหัวเฮียว่าสอนเชียงไงบ้างคือที่ตัวเนี่ยคือนั่นหนึ่งส่วนอาทิตย์แรกเนี่ยชกงานบางคนยังคือสุ่มยังงานนาร์มาเรน่าอีบูล่าทำงานบางคนมาสาวท่านบางคนมาจุยชกงานทำงานยากที่ขาดออกมาที่จะตีรังงานอาทิตย์แรกชกงานบางคนงานอวุธมาคุณจะมากว่าชิงงานอวุธสมัยเจอวันจริงต่างงานอวุธมันจะก็จะเห็นเลยเป็นเรื่องเยอะจู่ที่ได้ใช้กุศลงานทำงานคุณยังจะงานอวุธเสียจากคือสิ่งเสียจากงานอาทิตย์แรกมันยังชกงานนี่มันคืออวุธชกงานปีมาเมื่อคืออาทิตย์แรกจวงงานอาทิตย์บัญญัติสั้นเนี่ยนั่นแดงก็ชมโมควันยีจีโมว่าแต่ความหมดแหละความเฉพาะงานี่มีบัญญัติยีโมควันยีสามโมบัญญัติยูเวลายีจีกุหลังเฉพาะถ้าวิทยุหันนาจาสูงงานอาทิตย์นั้นในส่วนที่สุดก็คือคือบุโมงงานเฉพาะละคือเรื่องชีวิตมางานผู้จัดชีวิตพวกเนี้ยวันที่นี้คือน่าจะเป็นการตัดสินใจงานที่นี่ก็ถึงงานว่าคือด้วยอะไรก็จะคือไปเป็นกุญแจงานที่นี่คือมือสองมือคือมือหันเลี้ยงงานมาอะไรตัวจะงานวันลุชิสก็ตัดต่างเนี่ยชิสก็งานที่นี่คือมาคุณเดียวมาดูแลสุขภาพยังงานอาจจะมือหันเลี้ยงมือหันตัวเบอร์มือหันตัวเขาจะคนเดียวก็มีหลายเบอร์หน้าพันหน้าเบอร์มาเปลี่ยนชิจวงงานเบอร์คือมือหันลิ้นที่นี่คือมาคือแต่จะมัวก็ชิสก็งานวันศุกร์นี้คือบุ๋มงานข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครัวรวนนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
7: นายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจ ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัวซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดมักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลสถับลงมารายงาน
1: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
8: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนค120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้ง2ฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชา

พัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: โอ้ยม่วนขนาดเลยเจ้านะเอาไปเอาไอดีไลน์กับเบอร์โทรสอนในปืนลำพงแต่กะ
1: แม่นเจ้าคนอย่างคำเอ้ยบ่เคยบอกจื่อไผเพลงนี้ต้องฮือไอ้เบิ่มการันตีอธิบาย
0: เจ้าเพลงนี้เป็นที่มาที่ไปอย่างใดเนี่ยเจ้าไอ้เบิ่มเจ้า
2: ก็จะอธิบายนี่กันเพิ่นบอกว่าสวัสดีครับนักร้องงามดีเพลงม่วนเนื้อเพลงม่วนเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับที่กูแก้นี่ครับ
1: กูเก
0: ิน
2: กูเลือกรัศดีศรีล้านนาครับเป็นเพลงบ้านเฮาอันนี้เป็นเพลงกำเมืองแต่อยู่ในกับละอ่อนยุคใหม่ซึ่งมีลุงตวยก้นมาตวยคนเฮามันจำเป็นต้องไปบอกอย่างไผก็ได้บอกไปแล้วเออถ้าชอบก็ลองมาฟัง 93.25 เออถ้าเขามาฟังบ้านเฮาแล้วไผยังมาฟังมันก
0: ็มีแฮม3คลื่นมีแฮม3คลื่น 98.0 ตวยนะเจ้า AM 639กิโลเฮิรตซ์ตวยแล้วก็ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตวยเจ้าฟังคือครบ4คลื่นกับไอ้เบิ้ล
2: เบิ้ลหูกัน2คนอ่ะ
0: สำหรับเรื่องเพลงกุลสตรีศรีลานา
1: เป็นเพลงที่ตะก่อนเนาะคำเอ้ยนี่เป็นชื่อ
2: เป็นชื่ออุ้ย
1: ฮะ
2: อุ้ยเอ้ยอุ้ยไอ้เอออ
0: ุ้ย
2: เอ้ยก็ไปมี
0: เจ้า
2: ก็เฮาก็เอาเปิ้นนึงบอกว่าของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮาก็บ่ละถ้าเป็นของเก่าแล้วมาคัดสีว่าเป็นของดีสืบลูกสืบเต้าถ้าคนบ่เดียวเนี่ยแอดน้องแจงอาจจะเป็นชื่อคำเอ้ยอีกก็ได้อุ้ยเอ้ยน่ารักจังเนี่ย
0: มัน
2: แต่บ่เคยบอกชื่อไผก่อนแต่เบอร์โทรไอดีไลน์ซ่อนไว้เพชรแล้วขึ้นลำโพงผู้ใหญ่
0: เอาสม
2: ั
0: ยบ่เด
2: ีย
0: วเน
2: า
0: ะ
2: มันเป็นความตื้นตันใจอย่างบางอย่างที่ว่ามันตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นบางครั้งความตื่นเต้นน่ะบ่ต้องเอาง่ายๆคนเฮาถ้าไปหาหมอพอเปิ้นฮึลองกวดนะวัดความดันเอามือเข้าใส่ปุ๊บใจตับตุบตับตุบตับเนี่ยเนี่ยมันจะแบบเดียวกันแบบเดียวกันครับ
0: เวลาไข่มาจีไปแล้วอย่างกับกล้าบอกจื้อนะคืนอายแต่ไอดีไลน์มินี่เด้ออีน้อง
1: เหมือน
0: เป็นลีลา
1: แต่สมัยตะก้อนเปิ้นเก็บอากาศเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเปิ้นก็จะเนียมอาย
1: แม่นสาวสมัยตะก้อนเปิ้นจะเก็บอากาศในการ
0: เจ้า
1: คนอย่างคำเอ้ยบ่เคยบอกจื้อไข่แต่บอกไปละแอะหลันบอกไปละแอะ
0: มาฮูคิง
1: เจ้าม
0: าตันมึงเนาะเพราะว่ามาตันมึงเนาะนะเจ้าสำหรับเพลงนี้ก็คือทำงานห้องกับวงฮอมซองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอู้ถึงนะเจ้าจะมีวงฮอมซองกันนะเนี่ยที่เคยมารายการแล้วก็มีการโปรโมทไอ้เบิร์นเนี่ยก็จะอยู่ตัวคือไอ้เบิร์นนี่จะเป็นเหมือนเป็นตัวเชื่อมน้องๆที่ยังคงมีความฮักในเสียงเพลงเสียงดนตรีบางท่านก็จะถนัดเรื่องของการแต่งเพลงแฮมท่านก็จะถนัดเรื่องของการตัดต่อถ่ายคลิปอย่างต่างๆแฮมคนก็จะถนัดเรื่องคำร้องแฮมท่านก็สะสมบทเพลงไว้นักแต่หูจะปล่อยยังไงดีนะเจ้าพอมาห่วมตัวกันได้ถึงวันเนี้ยกลายเป็นว่ามีแฮมกลุ่มนึงก็คือโกอาราวเป็นมิวสิกโกอาราวเล่าให้เฮาฟังหน่อยเหรอเจ้าว่ามิวสิกโกอารานี่เป็นมาเป็นไปจะได้แต่แล้วก่อนแนะนำสมาชิกกันตอยนะเจ้า
1: คือไอ้สันเป็นคนเล่านะ
3: ครับก็เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็คือต่างคนต่างหน้าที่เนาะแล้วทีนี้พอได้มาเจอกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกันครับพอได้คุยกันแล้วแบบก็ได้รู้ว่าคนนี้ปัญหาทัศน์แบบนี้แบบนี้ครับอย่างน้องเก๋ก็แบบเฮ้ยทัศน์ในเรื่องการทำคอนเทนต์เนี่ยเนาะครับแล้วก็เต้ก็จะถนัดในเรื่องของการตัดต่อการถ่ายคลิปเนี่ยแล้ววันนี้ก็ได้ไอเชษมาคนครับไอเชษนี่ก็เก่งในเรื่องของการตัดต่อในการถ่ายทำนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีไอทอมพารินนะครับมา มาช่วยในเรื่องของการทำเพลงนะครับแล้วก็มาในช่วยในเรื่องของการอาร์เรนจ์เพลงนะครับที่จริงเขามีคนนึงนะ
1: แต่มี
3: ไอฝางแต่วันนี้เพิ่นติดงานเพิ่นไม่ได้มาอันนั้นคือเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งทำนองเนี่ยครับแล้วทีนี้พอทุกคนมารวมกันนะครับก็เลยกลายเป็นมิวสิกโกอราวขึ้นมาครับ
0: จริงๆแล้วทุกคนก็คือมีดนตรีในหัวใจเหมือนเอาดนตรีมาเชื่อมกันนะเจ้าเชื่อว่าถ้าบางทีมันเดินคนเดียวมันง่อมันเหงาแต่ถ้าไปกันเป็นหมู่มันก็จะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ม่วนนักยิ่งขึ้นซึ่งมิวสิกโกอราวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินคนรุ่นใหม่อย่างไอ้สันเองก็มีผลงานในเรื่องของเวทีการประกวดเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยได้ก่อนเจ้าว่าหลังจากที่จบการประกวดไปแล้วโอ้มันเป็นจะได้พ่องไอ
3: ้ถ้าย้อนกลับไปก่อนตอนแรกเนี่ยคือผมก็เป็นนักดนตรีเนาะนักดนตรีเล่นต่ำกลางคืนนะครับ
0: เจ้า
3: ครับแล้วทีนี้พอมีโอกาสได้เข้ารายการประกวดเนี่ยหนึ่งเลยครับพอหลังจากที่จบการประกวดเนี่ยคนจะรู้จักเขาเยอะขึ้นครับแล้วก็เขาจะมีนามสกุลห้อยท้ายมาละว่าเอ้ย The Voice ครับจนห้องมาจนถึงทุกวันเนี่ยบางทีจะเพี้ยนไปพ่องนะ
0: เราจะแพ้เสียงในหัวกันนิดนึงเจ้า
3: แล้วทีนี้ครับพอจบการประกวดเนาะก็คือมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส ในเรื่องของการทำเพลงได้อยู่ในค่ายเพลงครับได้เห็นการทำงานหลายอย่างนะครับก็เลยแบบพอหลังจากที่จบตรงนั้นมาละพอจบตรงนั้นมาแล้วกับว่างเว้นจากการแบบทำงานทำเพลงมาเนี่ยครับก็เลยไปทำธุรกิจส่วนตัวอยู่พักหนึ่งครับจนมาเจอน้องๆเขาครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยได้แบบได้มารวมกลุ่มกันครับ
0: เจ้าม
3: ิวสิกโกดาวขึ้นมาตะกี้ลืมแนะนำคนเล่นที่ปรึกษาวงครับนี่
1: คือ
2: ครับผม
1: ผู้ที่เป็นทุกอย่าง
3: ครับ
1: คือเฮาแล้ว
0: เป็นกู้อย่างเป็นกู้สิ่ง
1: เจ้า
2: ครับผม
0: ครบจบที่ไอ้เบิร์นการันตีตอนนี้เฮาใช้นามสกุลไอ้อย่างนี้ไอ้เบิร์น
2: ทำทุกอย่างคือมิวสิกโกดาวอ่ะเป็นแถมช่องทางนึงเป็นช่องทางคือคุณผู้ฟังได้เลือกฟังกันว่าเพลงบ้านเฮาไม่มีอย่างอี้โดยกามันเหมือนอย่างแม้แต่เพลงที่ฮึกับกำลังใจอ่ะคนที่ฮือคนที่คอยกำลังใจมีนักต่อนักเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ครับ
0: จริงๆถ้าอู้ถึงศิลปินล้านนาเขาเก่งกันนักนะมีนามสกุลห้อยตายตัวมนยังเก๋ๆอ่ะเอาเล่าเรื่องเก๋ๆพ่องเก๋ๆเองก็เคยเป็นศิลปินค่ายดังถูกไหมอู้ถึงได้เหรอเอ่ยถึงได้ก็เก๋ๆเองเคยมีผลงานเคยอย่างเงี้ย
1: ใช่เคยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เนาะตีเปิ้ลฮื้อฮ้องเพลงฮื้อนำเพลงมาฮื้อเป็นบทเพลงของตัวเก่ามีเพลงของตัวเก่ามาจำไม่ได้ว่ากี่ซิงเกิลละแต่ใดนะไอ้เบิร์น
2: หนักมันมีหลายๆเพลงอย่างที่คือไอ้เบิร์นเนี่ยจะมีกลุ่มพี่ๆน้องๆในอยู่ในวงการนี่นักขนาดในเมืองไทยโดยการได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์มากใบเตยพอเฮาได้มีโจทย์อะไรอย่างน้อยน่ะบางครั้งส่งให้อาจารย์กฤษที่อยู่รถไฟดนตรีและอาจารย์กฤษอ้อทำตรงนี้หน่อยได้ก่อเป็นคนน่านเป็นคนบ้านเฮาน่าฮักมากอย่างเพลงอะไรอย่างก็ที่ไอเอามาทำอ่ะเกี่ยวกับความฮักนี่เกิดจากคนสองคนแต่การเลิกกันเกิดจากคนสองใจอย่างที่มันมีมาเดียวเนี่ย
0: โอ้อันนี้ดีคอนเซปต์ดีขนาดไหนเพื่อน
2: ใช่หากความรักที่มีให้การมันจืดจางเราสมควรแยกทางดีกว่านอกใจใช่ไหม
0: อันนี้ประสบการณ์ตรงเนาะ
2: แม่นแล้วเมื่อมาเดียวเนี่ยเจ็บขนาดเจ็บที่เธอไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยังดันมีเธอ
0: โอ้ยเจ็บปวดขนาดเลยอ่ะ
2: มัน
0: อ่ะเอาเพราะเป็นเจ้าป่อข้าวเครือเนาะ
2: แม่แน่ๆๆเนี่ย
0: สักก่อนสักบ่สักบ่
2: อย่างมาเดียวเนี่ยตั้งนอกไปได้ฝนตก
0: เจ้า
2: โฟโต้ซิซิฮิฮิม่วนใจจะเยอะอย่างใดกับใจมนเศร้า
0: โอ้ย
2: คือเตืองหาใครหาหน้าเจ้าเปิ้นคงลืมเฮาไปแล้วกระเป๋ากระแบงหุ่นแห้งบ่แค้วเลยต้องกินหอมแห้วลำพังฮักแต้ฮักแต้เป็นแค่ความหวังเพราะแม่น้องจังบ่หวังอยู่ไกลบ่หวังอยู่ไกลอันนี้ต้องขอบคุณนิ้วพี่น้องเฮาที่อยู่แม่เสลียงกับโทรติดตามเข้ามาตัวเองมีหน้าครับ
3: อันข่าวตะกี้นี่อู้ถึงพี่ลือมั้งคร
2: ับฮะพอดีวันนี้น้องประติดงาน
4: น้อง
1: ก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นไอ้เบิ่มการันตีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเก๋ๆโกราวที่เข้าสู่วงการร้องเพลงอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะเจ้า
2: ใช่
1: จนมีซิงเกิลเป็นของตัวเก่าเนาะแล้วก็รักในเสียงเพลงรักในการร้องเพลงแล้วก็อู้ถึงวงมิวสิกโกราวอ่ะก็คืออย่างเก๋อ่ะเก๋ก็มีช่องเก๋ๆโกราวเนาะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วก็จะมีทีมถ่ายเบื้องหลังก็คือมิเต้กับพี่เชษนี่แล้วทุกคนอ่ะอย่างเต้กับพี่เชษอ่ะเปิ้นก็อยากจะทำ MV ทำเพลงอย่างไอ้เชษก็อยากจะทำอยู่แล้วไอ้การมีใจฮักในดนตรีอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกันกับไอ้สันแล้วก็มาเจอกันกับไอ้ทอมเก่าไอ้ทอมฮารินนี่ก็คือโอ้เคยไปแอลบ้านเปิ้นกำเนาะแล้วก็เปิ้นก็อู้ฮู้ฟังว่าเปิ้นอ่ะเขียนเพลงอ่ะนี่ต้องเลือกไอ้ทอมเราม
4: ีโอกาสก็เขียนเพลงเก็บไว้เก็บไว้ร้องเองบ้างหรือว่าอยากส่งต่อให้นักร้องหลายๆท่านมากกว่าแต่บ่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอใครแต่พอดีมาเจอกับทีมงานโกเราก็มีโอกาสได้เพลงนำเสน
0: อ
4: แล้วก็ถูกใจน้องๆมันเจอก็ยินดีครับ
2: ครับผมทุกใจน้องคนนี้ขนาด
1: นี่น้องคนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆ
0: เดี๋ยวน้องคนนี้จะมีซิงเกิลแล้วกัน
4: ไปก่อนชาวร็อก
0: โอเคคุณผู้ฟังเจอว่าอู้กันมาขนาดนี้หลายคนอยากจะฟังแนวเพลงของ Music Go Around ละซึ่งเพลงออกมาน่าฮักถูกใจทาสน้องหมาน้องแมวแน่นอนเพลงนี้นะเจ้าเป็นแฮมเพลงหนึ่งที่จะนำเสนอความสิ่งใหม่ๆแล้วกันเนาะสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะที่หลายๆคนบอกว่าที่ทีมบอกว่าแต่งเพลงไว้และเก็บไว้ แต่หมอฮู้จะไปปล่อยที่ไหนและทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลเปิดตัวเพลงแรกล่ะเจ้า
3: แต่รู้สึกว่าเพลงเนี่ยพอเอาเดโมหลายๆเพลงครับมานั่งกลางกันเอ๊ะเฮาจะทำเพลงอย่างก่อนดีครับพอได้นั่งฟังแล้ววิเคราะห์กันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยจะโดนสำหรับใครหลายๆคนครับแล้วกับทีนี้บางทีเต้ได้ฟังเต้น้ำตาไหลนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่ามุมมองเนี่ยมุมมองในเรื่องของการพูดถึงน้องๆหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่มาทำเป็นเพลงอะยังน้อยครับทุกวันนี้ยังบอกค่อยมีก็เลยว่าเอ๊ะเฮาเล่นตรงจุดนี้ไหมครับ
1: แล้วเก๋นะผู้ซึ่งได้รับการเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ได้โจทย์มาจากไอ้ฝางเป็นคนเขียนเพลงเนาะบอกว่าตัวต้องเป็นหมาตีตุยไปแล้วอยู่บนดาวหมาแล้วเหมือนเปิ้นเขียนจดหมายอะส่งมาให้ป้ากับแม่ที่เลี้ยงว่าสบายดีเนอะตัวต้องเป็นหมานะป้อท่อเนี่ยใดกะทำการบ้านป้อท่อแล้วก็ไปเฮียนห้องเพลงเลยอ๋อลงทุนเฮียนห้องเพลงเลยเพื่อจะถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้ออกมาได้คือดีที่สุดแล้วก็มี MV ตัวนะเจ้า MV นี่ต้องให้ไอเฉดกระเตเป็นคนเล่า
0: อืม
4: เอาเตเล่าแล้ว
0: เตเล่าแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อมันเปลี่ยนอย่างอี้บ่ได
0: ้เออยังปันตันเล่าเตือน
5: จริงๆแล้วเนี่ยเฮาบ่อยากให้คนไปเศร้าหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะครับหรือว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอเฮาก็เลยอยากให้มันเป็น2ไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์ก็คือว่าจะมี1ไทม์ไลน์ที่เขามีหมาคือเจ้าของคนเขียนเพลงนั่นแหละไอ้ฝางนี่แหละครับมันมีหมาอยู่2ตัวแล้วตัวนึงมันเขียนตอนที่ยังมีอยู่ทั้งคู่
0: เจ้า
5: ทีนี้เขียนเซตแล้วก็เขาคิดว่าในใจคือถ้าเกิดว่าหมาไปอยู่แล้วเขาจะเศร้าเสียใจเขาเขียนออกมานะครับพอเขาเขียนออกมาเนี่ยผมก็เลยมีเส้นเรื่องคือหมาเขาที่จากไปแล้ว1ตัวเขาจะใช้ชีวิตที่มีที่เหลือให้ดีที่สุดในการดูแลหมาตัวที่เหลือนั้นกับเพียงหนึ่งคนนะครับเป็นพระเอก MV มานะครับพี่ทอมพาลินนะครับเป็นหนึ่งคนที่มีหมานี่คือเรื่องราวจริงที่ว่าหมาเนี่ยกำลังจะข้ามถนนนะครับมาหาเจ้ามันก็คือเป็นหมาน้อยของผมเหมือนกันและเรื่องราวตรงกันเขาก็เลยเป็นสองเส้นเรื่องว่าถึงแม้ว่าวันนี้ของฉันจะไม่อยู่แล้วแต่ฉันก็ยังรักน้องหมาอยู่แต่ว่าขอไปสับสนหมาไร้บ้านนะครับฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของคนรักหมานั่นแหละคืออยากจะให้ก้าวข้ามความเจ็บปวดครับคือยังมีอนาคตยังมีเรื่องราวที่ยังสดใสอยู่อย่างน้อยถ้าเขามองมาจากดาวหมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออป้าๆมาม่าของฉันยังมีความสุขนะอย่างเงี้ยครับฉันสบายดีหนูสบายดีครับประมาณ
0: โอ้ยจริงกันอกอ่ะ
1: เพลงนี้อ่ะที่ปล่อยออกไปแล้วอ่ะหลายคนเจ้าบอกเลยว่ามีหลายคนเมสเสจมาโดยตรงกับเก๋เนาะบอกว่าบ่กล้าฟังบ่กล้าฟังเพราะว่ากลัวจะให้กลัวจะขึ้นเติงหาอ่ะฟังบ่ได้ดู MV บ่ได้อี้เลยนะ
0: เรามาฟังกันดีกว่าคุณผู้
4: ฟ
0: ัง คุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะสวทชเชียงใหม่ PRD เจ้าอยากจะฮือเพลงนี้เป็นแฮมนึ่งบทเพลงแทนใจคนรักหมาเนาะแล้วก็แทนใจน้องหมาน้องแมวที่อาจจะมีวันที่จะต้องจากกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วธาตุทั้งหลายก็ต้องไปต่อนะเจ้าเพลงนี้จะซึ้งกินใจขนาดไหนเฮาไปติดตามหาฟังกันเลยเจ้า

0: ัดอกอ่ะกัดอกเลยนี่ขนาดไม่ได้เลี้ยงอะไรอย่างนะเพราะกลัวสะเทือนใจอย่างเงี้ยแหละเพราะกลัวการจากไปนี่แหละ
1: ฮึบหน่อย
2: ฮึบมันเป็นความผูกพันถ้าผ่ายได้อยู่โดยความผูกพันเชื่อก่อนว่าน้องหมาเนี่ยจะมีแต่ความซื่อสัตย์ที่เฮาฮึมันแม้แต่โคนเจ้าของน่ะจะตีจะบุ๊บจะด่าอย่างไรมันบ่เคยโคตรมีความรู้สึกอย่างเดียวของหมาน่ะคือซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเปิ้นถึงบอกว่าดวงดาวที่สว่างที่สุดอยู่บนฟ้าคือความฮักที่เธอทิ้งไว้ให้เฮาในโลกนี
1: ้คือแกอ่ะทํา MV กับทีมเนาะทํา MV เสร็จเรียบร้อยแล้วเพลงดาวหมาคนแรกที่ได้ดูก็คือไอ้เบิ่มดูแล้วเป็นไดพ่องเจ้า
2: เพราะว่าชีวิตผมเนี่ยผูกพันกับหมามาตั้งแต่น้อยระหว่างหมากับแมวเนี่ยคือจะเป็นธาตุหมาเลยแล้วหมาที่อุปถัมภ์อยู่ในขนาดเนี้ยเป็นหมาไบโพล่าตัว
0: เองเหมือนเจ้าก่อน
2: เขาอย่างเจ้านะหมาเต็มเอ๊ะขนาดเลยจริงแต่นะแล้วก็มีเพจหมาจรอย่างนักขนาดในประเทศไทยที่ไอ้เบิ่มร่วมอยู่ตัว
0: เอง
2: แต่ก่อนเนี่ยจะคือเขานึกถึงว่าไอ้เบิ่มแต่ก่อนนี่เล่นวงดนตรีอยู่เนาะแล้วก็ทัวร์พอปิ๊กมาบ้านกรรมเนี่ยก็จะมามันจะมีหมาจรอยู่3ตัวจะซื้อไก่ย่าง5ดาว3ตัวไว้ให้กินคนเขาบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยแกเอาไก่ย่างขึ้นมากินก็โคนยังบอกเฝ้าบ้านเฮ้อมาอย่างเงี้ยขอชีวิตหนึ่งอะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้กินของดีๆสักเตื้อหนึ่งได้ก่อนถ้าสมมติว่าเขาถอดใจว่าถ้าเขาเป็นเขาเชื่อกับว่าแม้แต่เฮฟแต่มาร์ทเขาบอกมีโอกาสได้เยียวยาตัวเก่าเขามีหน้าที่อย่างเดียวที่ว่าซื่อสัตย์ต่อเจ้าของซื่อสัตย์ต่อคนที่ฮักถ้าบ่เชื่อนะว่าความจำของมาโลดกันได้เป็นของเจ้าของมันจะจำมากเลยนี่คือความฮักที่บริสุทธิ์ของชีวิตหนึ่งที่มีความผูกพันกับเขา
0: สุดยอดเลยอ่ะ
2: ขอบคุณ
0: ไอ้เบิ่มจ้านะขอบคุณทีมงานที่ทำเพลงออกมาเข้าเบอร์เกย์ได้ยินเพลงแนวนี้เลยเนาะจริงๆนะในวงการเพลงเปิดเพลงมาถึงวันนี้ก็จะเป็นความรักของคนกับคน
3: ใช
0: ่บอกให้มีความรักของคนกับน้องหมาน้องแมวเลยก็หวังว่าเพลงนี้คนฮักหมาฮักแมวจะช่วยกันสนับสนุนและซัพพอร์ตนะเจ้าเป็นแถมนึงเพลงที่น้องเก๋ๆห้องสดแบบเสียงใสขนาดเลยคุณผู้ฟังอันนี้คือเสียงแบบจะเปิดใน YouTube หรือเปิดใน MB นะอันนี้คือห้องสดๆกันในรายการเลยนะเจ้าทุกท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PID แล้วก็มาพอความน่าฮักของน้องเก๋ๆของไอ้สันและของทุกๆคนเลยโดยเฉพาะไอ้เบิ้มนะเจ้าว่าโอ้ยลีลาปากเน็ตจะอีจะเป็นจะได้หายนะเจ้าเปิดเข้ามาใน Facebook ของสวทเชียงใหม่ PID ได้เลยเจ้าเพราะตอนนี้เฮาไลฟ์สดกันอยู่ฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับศิลปินบ้านเฮาแต่จริงๆแล้วมีแฮมหลายเพลงที่จะออกมาเร็วๆนี
1: ้แม่นเจ้าก็คือแฮมหลายๆเพลงเฮ้ติดตามเลยล่าสุดเพลงล่าสุดต่อจากจดหมายจากดาวหมาก็จะเป็นเพลงของไอ้สารเจ้าแล้วก็จะมีเพลงของตี้ไอ้ทอมเขียนไว้แฮมหลายๆเพลงรอติดตามกันได้แล้วก็จะมีนี่เลยน้องใหม่น้องเบิ้มการันตี
0: น้องเบิ้มการันตีเป็นน้องเบิ้ม
3: น้องใหม่คนเก่าม
0: ิวสิกโกอาราวอีน่ะ
2: โอ้ถืออย่างเพลงไอ้ทอมอะไอ้ทอมน่ะอยู่บ่ได้ใช้เวลาว่างน่ะเขียนเพลงน่ะสมัยตะก่อนไอ้บอยเขมราชบอยเขมราชน่ะเป็นศิษย์รุ่นน้องไอ้ศิษย์อาจารย์พ่อคมสันพักชุมพรเขียนเพลงแล้วไปเสนอขายเพื่อนน่ะเพื่อนบอกเอาเลยเอาไว้เลยมาเข้าใจไปเดียวนี้ว่าบ่ต้องกลัวเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาตามหาเอง
0: เพลงทุกเพลงมีเจ้าของ
2: ใช่เพลงทุกเพลง
0: เหลือให้น้องสักเพลงกับเจ้า
2: ฮะเอาหรอ
0: จะดีไหมเอาล่ะเราจะเปลี่ยนจากดีเจเป็นนักร้องล่ะ
2: โอ้ได้
1: พี่แจงนี่พี่แจงนี่ต้องฟ้อนแงนเหรอ
2: ถ้าพี่แจงฟ้อนแงนอันเดียวฟ้อนงบล่ะ
0: แงนกับงบแต่กลับมาเข้าท่าไง
2: มันจะเป็นกู้กันยังเพื่อนถึงบอกว่าพระใจกู้ไม่เย็งบวกกู้ลบคูณกู้หารขาวกู้ดำมะขำกู้มะคืนเนี่ยประมาณนี้ครับ
1: เหมือนนั้นเลยกู้กับไอ้เบิ่ม
3: เออแม่นะ
4: คู่จิ้นย
0: ัง
4: ไงอ
0: ย่างอ๋อมีคู่จิ้นแต่กัน
1: คู่จิ้นจิ้นหลับแก่งออม
0: จิ้นหลับแก่งออมสำหรับเพลงต่อไปที่กำลังจะปล่อยเร็วนี้อันนี้รายการเราจะได้ยินเป็นที่แรกเลยก็ได้
3: ที่แรกครับที่แรก
0: โอ้ยคุณผู้ฟังสเปเชียลขนาด
2: ใช่ที่แรกแล้วก็เพลงออกมาแล้วก็พยายามเปิดทุกวันได้ดีกว่า
0: หมายถึงว่าหรือแจงเปิดทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังเพลงแรกของศิลปินกลุ่ม Music Go Around ที่จะ ห้องกันสดๆเลยอันนี้ยังมีการปล่อยในช่องทางไดเตอร์มันก่อน
3: อย่างครับ
0: เป็นเพลงอะไรอย่างจ้อยสัน
3: เป็นเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจครับสำหรับคนที่แบบท้อแท้หรือว่าแบบโดนดูถูกหรือว่าแบบปัญหาว่าถ้าบ้านเฮานี่คือแบบมองว่าจะแย่ใดแล้วครับไปต่างหน้าเนี่ยจะทำยังไงดีครับแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบล้มละขอเฮ้ลุกขึ้นมาครับ
0: ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่
3: ใช่ใช่ครับ
0: ไปกับเพลงนี้อันนี้เฮาจะเล่นสดๆเลยไหมก่อ
1: เล่นสดๆ
0: เอาเต็มเพลงเลยก่อ
3: เต็มเพลงก็ได้ครับ
0: โอ้ยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็ว
1: ขอโปรโมทหน่อยได้ก่อ
0: เจ้าได้ก่อ
1: ไปวันไหนสัน
4: เอาละ
3: เอาละ
0: เต็มรูปแบบพร้อม MV วันไหนเจ้า
3: วันที่15ครับ
0: ฤกษ์ดี
3: ครับ
0: 15กรกฎาคมนี
3: ้ครับ
0: วิเราได้ฟังก่อนตั้ง1สัปดาห์คุณผู้ฟังตื่นเต้นขนาดเลยขอบพระคุณแทนคุณผู้ฟังทุกท่านตีต่ำรายการคุยสบายยามบ่ายตอยตีได้รับความพิเศษจากกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้นะเจ้า Music Go Around กับเพลงนี้ที่มีชื่อว่า
3: น้ำตาหยดสุดท้ายครับ
0: น้ำตาหยดสุดท้ายไปให้ฟังกันเจ้า

0: สุดยอดเลยก็สุดยอดแต่เลยเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้สัมผัสถึงความไพเราะของทุกๆเมโลดี้ทุกๆคำร้องและการสื่ออารมณ์ของศิลปินนักร้องคุณภาพห้องสดเน็ตขนาดเลยอะไอ เหมือนเปิดเทพเลยอะอู้แบบบอกรุ่นเลยนะว่ารุ่นไหนอ่ะยุค80 90
1: กอครับกอเทพครับกอเทพใ
0: หม่อุ้ยเหมือนเป็นแบบเปิดในแอนนี่เลยอ่ะ
1: แล้วเชื่อก็ว่าน้ำตาโยนสุดท้ายมันก็มีไม่มันก็มีคำอู้มาแถมอย่างของอ้ายนะไอ้บอกว่าน้องแจงคู่ก่อสาเหตุที่น้ำตาไหลเพราะตากำลังอธิบายสิ่งที่ปากมันอู้มาได้ไง
2: สิ่งที่ใจมันอู้มาได
1: ้สิ่งที่ใจมันอู้มาได้ปากมันอู้มาได้อ่ะเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันดึงบอก
3: คำคมนะ
1: เพื่อนดึงบอกว่าปล่อยน้ำตาคือมันไหลออกมาเพื่อล้างเรื่องร้ายๆแล้วก็เขาเริ่มต้นใหม
2: ่โอ้โห
1: นั่นก
0: ็สุดยอดนะนักร้องศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์แล้วก็
1: กวี
0: กวีไอ้กินสุนทรภู่เข้าไปก็จะ
1: ถึงไอ้จะเท่าไอ้ไม่ใช่ไอ้เท่าพระกุมหนุ่มพระโขมไอ้เท่าเห็นลมแจ่น้ำกินได้
0: อ้าวแต่ละเจิญไอ้เบิ่มมาจัดรายการวิทยุเตะกันมันๆนะเจ้าเน็ตขนาดเลยทุกคนเน็ตขนาดเลย
1: ถ้าอย่างพ่อครัวอำนวยกำลังพัดเพื่อเหยื่อสอนหล่ออย่างไอ้เนี่ยจะไปแอลป้าก็กลัวหลงจะไปแอลดงก็กลัวแจ้งจะไปฮับแจ้งก็ไอจะไปก้าก็กลัวลูกเมียหายเลยอยู่บ้านมาได้กินเงินเดือนคนเท่า600กว่า
0: เอาไม่ได้มีแค่เสียงเพลงเพราะๆมีเสียงหัวเราะมวนๆด้วยนะคะนี่มาดูคอมเมนต์กันหน่อยเจ้าคุณสุภโชคบอกว่าดีครับไอ้แจงไหนพี่แจงพิมพ์เดี๋ยวหน้าสุดจะไปฟังพิมพ์กันใจเย็นๆขออนุญาตดูคอมเมนต์ในเพจที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยเจ้าไข่ตี้รับชมกันอยู่ฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยน้องต้นน้ำส่งหัวใจมาบอกว่าปิงปองเองเด้ออันนี้ก็เป็น FC ของตึงหอมซองแล้วก็ฝากเป็น FC ของมิวสิคโกอราวเตยนะเจ้าคุณสิริพรก็ทรงใจมาเจ้าพอพี่กูเก๋ว่าเพลงม่วนนักร้องก็น่าฮักนะเจ้าต่อมาคุณสิ่งที่คุณต้องการคืองานของเราอุดดี้วันดีทุกคนคอนหวันนครสวรรค์มืดส่งสายฝนมาแน่ๆเจียงใหม่ตกหนักขนาดเลยเจ้าติดตามรับชมที่แม่เสลียงครับนะเจ้าหัวหน้าพี่เหมยบอกว่าเก่งขนาดเลยเก่งแต่สวัสดีครับคุณพงศักดิ์ขอบคุณเจ้านักเจ้าพี่จันยาบอกว่าโหล้นห้องส่งอบอุ่นแต่ตอนห้าฝนมาถึงปุ๊บฝนลงบังเบ่งบังเบ่งพี่นภัสสรม่วนม่วนเจ้าเนี่ยเจ้าพี่สมชายยกนิ้วฮื้อเลยนะเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังเนาะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีจริงๆแล้วมีแฮมเพลงนึงของไอ้เบิ้มเล่าเงาฟังได้ก่อนว่าเพลงไอ้นี่เป็นแนวไหนจะใด
1: ของไอ้เป็นแนวแบบจิ๊กใจจิ๊กใจซื่อๆบ่าต้องได้ไปใส่หน้ากากใส่ยังไผ
0: ่
1: คนเฮานะถ้าจะคบกันนะขอให้มีความจริงใจ
0: เจ้า
1: แม่นประมาณนะแล้วก็อาจจะดุหน่อยแต่มีแถมอันหนึ่งที่ไอ้ยังไม่ได้บอกน้องๆเขาเลยว่าแถมอันหนึ่งที่ไอ้เขียนไว้แล้วก็ไปฮือไผ่ก็มาอยากบ่มีกำลังทรัพย์ที่กำลังจะทำกันเตื้อแต่บางครั้งกำลังทราบอ่ะมันก็ไม่จำเป็นถ้าเข้าใจมาก่อนก่อนถึงยอมเข้าว่าคู่คนได้อันนี้ลองกรีดอย่างงานเพลงเต็มใจให้กรีดๆนะครับเพลงนี้เกี่ยวกับแม่เลย
0: อันนี้เพลงของไอ้เบิ้ม
1: ใช่เพราะว่าไอ้เขียนไว้เขียนตั้งแต่พระพันปี
0: เจ้า
1: สวรรคตก็นะ

0: ประมาณนี้อยู่ครับแต่เพลงนี้กำลังเสาะหาเจ้าของอยู
1: ่โอ้ย
0: น้องแจงอยากร้องก่อนเพลงน
1: ี้ไอ้บัสดุนี่น้องน้ำตาจะไหลแล้วนะไอ้เบิ้ม
0: ใช่ใช่
1: เพราะน้องฮ้องกะโอ้น้องให้ยังม่วนแล้วก่อนนะไอ
0: ้ได้มี
1: สงสัยต้องไปเรียนร้องเพลงกับน้องเก๋ๆแล้วแหละ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณเจ้านักเจ้าอุ้ยแต่เพลงนี้กินใจขนาดเลยเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กำลังรอเจ้าของเพลง
0: คือก็ว่าแม่เนี่ยแม่ทุกคนในโลกนี้ง่ายง่ายมอสระแอคนที่ท่านรักบุตรสุดแซ่บซึ้งหญิงคนหนึ่งนั้นหรือชื่อว่าแม่จำกันได้ไหมหนอมอสระแอมีไหมเอกใช่แน่แม่ของเราแม่คนเดียวจำได้หญิงชายรู้ชื่อขุนหูแม่แก่แม่ของเขาคนที่รักเราแน่แม่ของเราเป็นแม่เก่าคนเดิมเริ่มเกิดมา
1: อันนี้ให้แล้ว
0: อันนี้เอามาจากของคุณพ่อไวโพดคำแนวแหล่พระผู้หญิงคนนั้นคือแม่ไอ้เพื่อนเป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วก็เอาความรู้มาฝากพี่ๆครับ
2: พ
1: ี่ๆ
2: น้อง
1: ๆน้องๆโอ้เชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านจะมีหลากหลายความรู้สึกเนาะทางคอมเมนต์ก็บอกว่าอบอุ่นเจ้าจากคุณอิ๋วแล้วก็คุณสุภโชคก็บอกว่าเพลงที่เดี๋ยวเนี่ยเพลงที่ไอ้เบิ้มฮ้องนี่ซึ้งขนาดเจ้าแม่นวันนี้ไอ้นันลือบอกมากระจ้าไอ้เบิ้ม
0: ไอ้นันลือบอหวานขึ้นครับ
1: เออเอ้ยเพลงร้องหมอบควันอันนี้ของวงไหน
0: หมอกควัน
1: หมอกควัน
0: น่ากะ
1: น่ากะ
0: น่ากะน้องเก
1: ๋ของเก
0: ๋
1: ก
0: ็แม่น
3: ครับแม่นน้ำตาสาวเชียงใหม
0: ่น้ำตาสาว
1: เชียงใหม่
0: จดฝนลืมฮะ
3: คือตอนนั้นคือแบบ
1: FC นี่ตัวแต่เด้อ
3: PM เยอะมากครับก็เลยเอาเพลงสาวเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยไปแปลง
1: งั้นเราจะส่งท้ายก็ด้วยเพลงนี้ดีไหมคะ
0: ดีก่อน
1: เนาะเพราะเป็นคอมเมนต์มาเฮาต้องได้ฟังละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็รับชมทางสวทเชียงใหม่ PRD นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเจ้าเขาก็จะอู้เมืองอู้ไทยปะปนกันไปแต่ความสุขและความม่วนงานในวันนี้ตั้งใจที่จะมอบเพื่อคุณผู้ฟังทุกๆคนเจ้าที่ห้าฟังกันอยู่ทาง4คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นแห่งหนึ่งวันที่ได้ส่งมอบความสุขและความอบอุ่นไปยังทุกท่านหลากหลายความรู้สึกในรายการวันนี้นะเจ้าอยากจะฮื้อเป็นแห่งหนึ่งวันเจ้าที่หมู่เฮาได้ส่วนหนึ่งในการมอบความหูแล้วก็ฮื้อความสุขกับคุณผู้ฟังทุกท่านเราจะลาไปพร้อมกับเพลงสาวเจียงใหม่เวอร์ชั่นน้ำตาไหลย้อนหมอกควันอีน่อเจอท่าฟังกันเลยเจ้า

0: สาวเชียงใหม
1: ่เจ้า วันนี้ขอบคุณจัดนักนะเจ้าเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้าแล้วปะกันใหม่วันพุธแล้วฝากผลงานเพลงม่วนๆนี้ของ Music Go เอาเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านทุกคนตอยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด

0: ไปจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
9: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน

หนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจ

0: วัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
1: น
0: ฮะ
1: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำหนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

อย่างนาเจียมหลังเสดเลเมียนหุงเอใจไปฟังนาตาอันไปนาย่ำจังนาฟีนอโลดาวยะต่อไปทิพย์ห่างวินสอแห่งวิญญาณเป่าท่ากินยอนตายเท่าจะกินนาตองเจ้าจางใจเจ้า

ข้าหน้าทีนเกี่ยมเขาไว้ฝ่ายคอยเออยินเออต่อตุหน้าเชิงทีหน้าเวฟวดามาฟงคู่เจียมหน้ายินคอยต่อเออ So, yeah.

ยามนามาควายจีนเอ๋อควายควาล้อจอตันจอกเอ๋แม่แกงจางเปลี่ยนจะน้ำเยอะแม่หิวเลยเจียรอเงินนะจะขาบเงินเอ๋อโอ้ใจอ่ะท่านยานเสกันนาเสดยานยานโจบัวนามิวจอยเข้าแล้วเป็นเย็นจางโอโจปิวตาเมื่อสวดนาบัวอาชัยมุยยาทิ้งแล้วจะเล่เมานาจีนชะยามโลตายตานจังเวตานเจ้าเวชายแม่นาฝาเจียบยาฟุยโลเจียนโอเจียนนามโตโลมันช่างโอลางจ้า

0: ชไหวจ้าตุ้ทิ้งอาจจะทันยานบื้อเย็ดนาเสียนตาตุ้เลยไปลันฝานอโอเฟียทันยานสวนบื้อไหวจ้าเนี่ยทิ้งเออโอเชียนมัน
1: ชิน
0: มานรอหน้าตายนะก้องเท้าทิ้งเพื่อมาเยียร์ยังแสงหยุดยันเงียบเออนินนานินตุ้บเป็นเออเพื่อนตายรอมาเยียร์ยันสินท้อรออยากเงียบเออเจ็ดหนูเจ็ดนาฟาเชิดเสโอเจชาเนี่ยเป็ดหนูเสียเนี่ยเฟ้อท่านานยันยันเสียนคุณตายโอเจียมายันตู่เจ้าเนี่ยเจ็ดจีเมื่อกวนยามนามาตายเย็ดโอปีนเมฆมังไฟจอยหนาหาติวแล้วเต้าตัวเต้าหยุดแล้วเจ้าหาจางอาเซนจีลิเวฟามเนนายโยเฟฟีเย็ดนานยันนายันก้องเราเบ็ดเงียนโอ้คอยตั้งเชียวเมาป้านางานจีนใส่เออเชียนเข้าละเจียวเงียนนามาเจียวต่อง่ายจ้าโอ้ยลงเจียนก้อนแปทอต่อหยานสินาตายเหมือนโอโยองค์โคโคยานนาบางตุเจียนเลยหยานเปลี่ยนเจนานจะไปว่านานโอชอบ

ท่านอโอโอเสียมาเวียนร้อยจางงานเวียนร้อยจางเนี่ยนะเซ่ยามาให้ก็เควรอเวจะเจ็ดไม้ตายเจ้าเนี่ยนเซ่ยามมานะคู่วางแล้วตู้เฮรอเนี่ยเจนสายามเจเอเจสาจีเนี่ยเป็นโลยามเจแสงตาลุนเส้นเออเตียว

na thấy tin ơ à ê na thong ơ Oh.

ันโอ

0: เจ๊กับมือ
1: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
6: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้วโดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
7: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
8: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนายสุขตรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุนคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
5: อคิดถึงหัวใจเนี่ยหอมสิทธิ์บัตรทองจมวัวใจเนื้อหอมสิทธิบัตรทองหล่อสิทธิบัตรไปจมบัตรยังยังใช้มวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชุมวัวใจคอมมอนหรือทั่วใจคอมมอนอย่างดีทั่วใจคอมมอนประกันสังคมทั่วใจคอมมอนข้าราชการทั่วใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจทั่วใจคอมมอนองค์การมหาชนทั่วใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจมวัวใจเนื้อหอมสิทธิบัตรทองหล่อสิทธิบัตรไปจมบัตรก็มุ่งใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กู้สอต้องมุ่งหนูหอมสปสช.1330เรากู้ต่อเทีย
6: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมดเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่

ตัวสังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อหอฮาลุมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถ่าชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกหนัวมองย่อไปลุ

ยอจงอีจงหน้าจุกตีนังจังสวดเล่าจวนนู้วันพุธนู้ตีหยี่ลู่ฮังลินดูฮงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนัวกุนยังจัวลิงเกนังกับเปล่าตู่จ้ากึกังนูนัวย่อย่างโฮปิกี้ย่อนย่างจัวลิงเกนังกับจื้อตู่จ้ากึกังปิกี้ย่อล่าฮงนัวย่อนย่างจัวนังฮงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหาดงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเซ็งเชงใหม่ตวนซื้ออีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเล่าวันได้นัวจะยัวถอยอีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเล่ากึ่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดโซโหเพจ Facebook TikTok มาถอกดไม่สวดเล่าปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาว่าเจ้าดาวจัวสวดเล่าคือหัดเชงปังทั้งกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดักรู้เสียงแจ้งใหม่ฮะอ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮะจ่าชาฮาตาสวดเล่าโยลุนรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาสาวอ้วนได้นัวเจกูตู้กูยัวลูมัวอีจังสู่สื่อยลูทักขาจัวเป้อีจงหนักสึกตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าอัวทั้งได้เนาะมาย่อจัวเดาร่างนัวย่อโยลูฮาจูนเดารู้เซลบรอดแคสต์อมายอดส่วนแต่รู้เซลบรอดแคสต์หอกูมั่วนุ่นัวเจกูยัวมั่วชื่ออย่างเนอะกูย้อนแต่รู้เซลบรอดแคสต์จะรู้ทางสดสดเหล่าเต่าป้าหาตาย้อนส่วนแต่ได้เชิดท้ายเอรู้เซลบรอดแคสต์หนวนเนื้อเต่าอวดล้างจื้อจัวไปสวดเหล่าเหล่าฮะยัวรู้มั่วเต้ก็อย่างแต่รู้เซลบรอดแคสต์จะรู้ทางคาจัวไปสวดเหล่าเต่าป้าหอมารู้ระบบเซลบรอดแคสต์หนัวหนึ่งกูยออีลูระบบคือปังสั่งจอข้อความตัวจดไปแจ้งเตือนไปสวดเลิศเต้ถอดกือมั่วโยมั่วเต้สุดเชงเล่ยังเล่ช่างสื่อเต้นเดามันนี่โยแจ้งเตือนไปอวนได้หนอมาอีหนูห่อเจปู่เต้าฮาตาลู่เซลบรอดแคสต์ลอสยอลู่ระบบเซลบรอดแคสต์หนัวกู้เต้าแจ้งเตือนจัวอีจ่องหนักสกุตินิ่งจังสวดเล่าเล่าจื้อเลยเถากือมั่วลู่เซลบรอดแคสต์หนัวลู่ตู้สั่งแจ้งเตือนจัวสวดเล่าเล่าตั้งซอยอช่างปัวจื้อเจ้าจ่าเนาะเนาะมากู้อัวจัวปู่เต้าฮาตาลู่เซลบรอดแคสต์หนัวมั่วเป็นสื่อคือสื่อเต้ากตาย้อนสู่หูเต้เฉิดท้ายหนัวอ๋อย่อนึกครอบคลุมต่างช่อช่างเจ้าช่างรู้เสงท้องเผาหูเตะเฉิดท้ายเนอะมาอวดซัวปู่เต้าหาตาเนื้อเย่งสั่งเตาชื่อชัวเจ้าต้นแห่งกุญยอดซัวหูเตะเฉิดท้ายหนัวหนอไปย่อนเต้าตัวหยิ่งเจ้าเฟ่งปัวคือรู้เซลล์บลอดแคสหนัวแจ้งเตือนลอสย่อสั่งข้อความมงจัวมาเนื้อยัวยอดซูนเต่าจอดเล่ลอสย่อเจ้าอุทกกับพายอ๋อยอดจอสุดแช่งคือจูดเล่โลนะเนาะมากู้อวดจัวปู่เต้าหาตาจอดเล่ยอดอีจอสุดแช่งภัยธรรมชาติคือยอดจูหูได้เฉิดท้ายหาเจ๋งยัวจุกเตาเจ๋งฟังตัวรงฮาหนอเปล่ายอดจอเสงคือเต้าใจแจ้งเตือนดอกลูกเซลล์บรอดแคสต์หนัวเดาช่างเปล่าอีย่อยอดส่วนดอกลูกเสงสงขาน่านแจ้งใหม่แจ้งไฮฮะเต่าลู่เสงนราธิวาสหนอมาจื้อเต้าชายฮะตาจื้อลู่เสงหนัวยอจื้อลู่เสงคือจื้อเต้งเหม่งยังช่างเปล่าเนาะจื้อเต้าชายลินเดอร์ตั้งชื่อมาขอคือเซลบรอดแคสต์หนัวแจ้งเตือนมงจัวมาชายเต้าฮะตาจื้อลู่เสงหนัวยอจื้อลู่เสงคืออยู่ว่าจู่เต้าเจ๋งฟังวิโยฮะตาอยู่ม่วนนางลู่สิเลอยู่ม่วนนางลุนเต้าตัวเลยหรือขอเชิญเต้นเดอร์มากูปุ๊เต้าเลยหนัวจื้อยอลูเซลบรอดแคสต์เหาะลูเซลบรอดแคสต์หนัวมากู้ปู่เต้าหาตาเนื้อยอลูระบบคืออวดลังหนูเต้าชายอ๋อปังจั่วเต้าอวดจอยอยู่
จื้อเตจากือมั่วเต้สึเช่งภัยธรรมชาติเต้นดาวมาอวดจัวอยู่จื้อตั้งอวนได้เนาะย่อเนื้อชายกลัวเลยย่อข้อความ SMS เนาะมากูย่ออีลูระบบคือส่งช่างเปล่าย่อจัวหูเต้เชิดท้ายนัวคือจอหนุดจื้อปัวสังปัวอวดตะลูจัวอีจงหนักสึกตีนิ่งจังสวดหลักเตาสื่อย่อจัวหูไปเต้เชิดท้ายนัวมากูจอหลุดถังคาจัวไปสวดหลักเตาเป้าเลยนัวเอลูเซลบรอดแคสต์หนัวหอดเจยูรุถังมินสุธาตาลูเซลบรอดแคสต์หนัวยอดสูหูเต้เฉิดท้ายมาต่างสื่อหนัวหอมาโยฮาตาเต้ชาคือนางลูนเต้าเท้าใจหอยกตัวอย่างเนาะโยเต้ชาคือนางลูนเต้าเท้าใจเหล่าเอไกนชาอยู่อวดซัวมั่วเต้เล่ยังโลดเล่ช่างสื่อโลดหนัวเจลูเซลบรอดแคสต์หนัวยูแจ้งเตือนขอเชิญดาวอ้วนได้หอโยฮาตาสื่อเลยอ้อนุนัวหอมั่วนางลูนดาวดาวเห็นหรอไอ้หอตาขอช่วยเธอคือนางลูนดาวตัวเลยอ้อไปชั่วโมงจอเศร้าแต่ลูกเซลล์บรอดแคสต์หนูอยู่สร้างข้อความแจ้งเตือนหาตาอยู่ยัวสุกเต้าเจ๋งฟังเหล่าจังเตมัวเตยย่างเตยสังเสือเตยอย่างเต้าหอมาอยู่อวดซัวอยู่เจ๋งฟังเต้าอยู่ถูกแข่งเต้าจงตัวเลยยังตังลูหอคือจื้อมวดลั่นสื่อแจ้งเตือนอยู่เลยเองย้อนเตยจะเลยมวดสื่อแจ้งซื้อมาอยู่จื้อจื้อตั้งหอยหอตามวดลูกเซลล์บรอดแคสต์หนูรู้แจ้งเตือนอยู่อันเดะเดยอหัตติถักกูมั่วข้อความเดอยูรู้สู่ตัวต้องสร้างตัวหอคือตัวเดอปอพอตัวเอสร้างตัวเลยคือจริงจริงสร้างตัวเลยอย่างต่างเขาหลวงคือพวกกูสร้างออฟไปราหลังเดอมาโยอจอยยุ่มบ้างยูทูเคงจนเดอขอเชิญเดอตั้งเนอเจกูยออีรู้เซลล์บรอดแคสต์หลอดสุยออีรู้ระบบคือรงเกิดย่อจัวหูเตเฉิดท้ายฮะเจกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนูว่าไอ้ส่วนสุดหนูเจยวจอกันลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเต้านงกล่องกี่หล่อใจอ้วกี่ส่วนซื้อมาร่างหนูว่าย่อยมั่วมีเสียงลีร่างกี่หล่อใจหล่อสิยอร่างลูกจ้าคือลุ่มใบหัตตาอ้วอีชาจึงอยู่เนอะมาอยู่มั่วร่างหนูว่าจะลูกจอจัวสวดเล่าเต้านงกล่องกี่หล่อใจอ้วกี่

Mà chuồn giữa núa chế cú dọa cho cánh lưu mua y răng lâu bao cho lưu thật chua suốt lời tàu bao chuồn giữa nơ mà à nhớ chua đọc răng núa cho yếu lưu hạ chù bây vị thị cứ dọa tí thái YouTube kênh chứ cho bóng ua chó dựa cứ buôn lê khá buôn càn lạc lọp cho càn trà cho lưu mua nhớ chù hú tế trở thái núa mà bố hạ ta bây vị thị cứ tí thái YouTube kênh tàu dòng ช่างเปล่าหยอจะซ้อใจหรือตัวเล็กคงเนาะจะซ้อรับฝากเนาะจะซ้อรับฝากหรือตัวเล็กคงเจ้ามองจัวหรือขอเชิญหลอดสิหยอจอหรือรู้ได้เชิญกลางรูจัวหูได้เชิญท้ายห้ายอหตาอยู่อยู่รับฝากเนาะโลนจีอยู่จุตาวเคยเจ้าคงเด้อใช้ตัวทรงหตาเนื้อปัวมั่วแต่อย่างคงสุกิใจยอหตามั่วเจ้าคงสุกิใจมาจุดช่อใจจุดช่อรับฝากเนาะวิยอหตาได้เถ่าคือจอหนูจื้อปัวชวนจั่วตาวปัวอันได้ตาวนจีอยู่อยู่ยอตัวตัวนี้คือมั่วกิฉัวเป้ยยอหตาจุดช่อรับใจเจ้าของหอคือสุเลก็ย่อหรือรู้ได้เชิญเอก็อยู่วังกลางรู้จะหูได้เชิญไทยหรอสิก็อยู่มองจะหรือรู้ได้เชิญเอปัวฝากของจะก็จะมองมาเจ้าของหนัวจะชอบจ่อหยีฟัวจงจะอยู่ทุกแห่งอ๋อวิย่ออยู่ได้อย่างของแต่อยู่ตัวใครใช้จุดเตาหาตาสอนนิยอของตั้งจุดนิ้วหมดตั้งจุดย่อจะหูเนาะมาสวดเราอยู่เตาเจียงฟังตัวจงห้าวิจุดได้หลงหนัวหอปกูจุดเตาหาตาเมื่ออีทุกตัวแห่งคือจ่อรับฝากเจ้าของอ๋อเอเจ้าของดาวนือยอดเจ้าของสุกิใจมากูจดตัวหนึ่งดาวกูตาวใจกีกุ้นโฉดาวนือตัวเข่งห้าวิยอดตาจำได้ตาวโนเนอร์มากูจะรู้ทั้งคาจัวสุดเลยตีไทยอยู่ตัวเข่งเจ้าเล่งนัวเอออนุนัวจอมิดฉาชีพรอสยอกินฉันนอนเดอรัวหรือเล่งหรือตัวย่องหยิห้าจื้อแบบนื้อยงหยี่ห้านื้อหาเจ๋งกลางใจอยู่หอเลอุ้นเลงนัวอวดจัวอยู่มวดเต้งเหม่งได้อยู่ห้ามาสวดเล่าอยู่จุดเตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวทรงย่อจัวนื้อนัวเนอย่อจะหูออนไลน์ล้อมวดจอมิดฉาชีพจ้องๆดาวดาวเกอร์มาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวทรงดาวกี้ก่อสุดต้องห้าเจ๊กูจะรู้ทางค่าจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลงนัวไอ้ส่วนจื้อนัวเจ๊ยวดจอกังล้อมวดจ่อฟัวจวดเล่นห่างถังจัวสวดเหล่าเตาเป้าส่วนซื้อมานุนัวจอหนุกจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างกู้เตาเตาต้วนถั่วเตาหาตามั่วนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้นางยัวลู่ลู่ย้อจัวแกงขอเชิญแฝงดาวย้อนนางยัวลู่ย้อจวนเดาลู่เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านห้าอุตรดิตฟัวจวดจาย้อกือยังเล่นเดาแนงเก่าเป้จูแนงเก่าชางองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย้อกือยังเล่นเดาแนงเก่าจัวจูเป้จับเล้าองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเดาเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจวนนู้ติยี่จูนู้ติจัวลู่ชางลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วนางกือยังเล่นเดาเล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้หัวย้อจวนนู้ติเก่าจูนู้ติเก่าเปล่าลู่ชางลินดูหนัวยัวมั่วนางลู่ลู่กลัวนู้ติยี่จูนู้ติจัวหนัวเอจดเล่นนางยัวย้อกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูชางเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้มากูปู่เต้าหาตาอ้อนู้นัวเจจอฟัวจวดเล่นนางยัวจอกังมั่วแห้งๆตัวมาสวดลอยยัวเต้าใช้หัวทุกแข้งตัวทรงย้อจัวได้เต้นดูกือมั่วเล่นนางดำเต้าแห้งห้าจังเตยัวจัวเต้าใจเขาทัวย่องยี่แห้งมาสวดลอยยัวเต้าเจียงฟังยูทุกแข้งตัวทรงอยู่มองวัดหลังจื้อลอยอยู่จุดจ่อลูกเก่าจู่อยู่ถูกแข้งไอเต้เถ่ากือมั่วนั่งโลโลเจสเลตีไทยเตาอยู่ถูกแข้งอ๋อเจกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว
มาส่วนซื้อหนูอ๋อเจกุยัวจอกังโลจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเต้านมกงกี่หล่อใจอ้วกี้ส่วนซื้อนอกกังหล่อมาย้อส่วนดอกสู่ต้นจวนดอกหนัวเจนู้นัวหอนู้นัวยันนางกูลูกหล่ออีนู้เลยฮะอีปลาตูอีปลาลูหออีปลาฉังดูอีปลาลูนางเลยหัวย้อจัวเถ่าลู่ชื่อหอกือไปเต็งดอกอ๋อไปเต็งจูบเล่าเต็งดอกมากูมั่วอีปลัวนางลู่ลุลู่เกิดเลยฮะไอ้ยอดส่วนดอกไม่ใจจอนี่ฟัวจัวจงเลยจังหล่อปัวมวดเลยนางลู่ฮะปัวกู้ฉังดูเหล่าชาวดอกตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวเราสู่ย้อนดอกสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนดอกตรงเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อไอ้ส่วนสู่นัวเจยุจากังลู่จออีร่างกี้รอใจจัวสดเล่าเต้านงกงกี้รอใจอ้วกี้จวนซื้อมากูหัวตั้งหนัวกูมาอีตูพงยื้อก็ยอดส่วนดอกลู่จอมอนเงาะก็หาตาก็ย่ออีตูหนักเจยย้อนดอกลู่จอมอนเงาะเออก็หาตานุ่นวนางลูลูแห่งเลเตถอนงค่าเสงลีอีร่างสัวปังเสงโนเนอเอทอมฟีจัวจอนหนักเจกือยอดจวนดักลูจอมอนเงาะตาวทูนงอากีฮ่าโนเจกูกูบางตาวค่าลีอีร่างสัวปังเสงกือล้มใบหาตาลู่หยวกเกตาวตูเน่งเชียดูโนเนอมาอยู่โมร่างนัวจะลูจอดวกอนลาตูฮ่าจอดจัวสวดหลักตาวทูก็นงกงกีหล่อ哎，我给。

转子奴啊，结果原路颠倒倒倒一种那子个地灵长，说了名字哦，马古我找到做一度朋友哦，个石龙背后哇，阿帕诺哈个古上来多哈达，阿奴奴啊，南路转到没路绕半铺带，老师要路绕没死，老伊奴雷诺马古从啥个个个古正上来多，共几老子卡做被说了到包，鸟转到树东转到哪哈诶，托车个路浪路绕，我找到做一度朋友个石龙背后哇，啊转走。胸喏，嘛个上的多哈哒，鸟中长多哦，啊，嗯，个哈哒鸟中长多哦，北国鸟中哈喏嘛，啊，故啥哈哒错，另错都因鸟中个了，我长到做个个个正，上的多共几老子鸟中的喏哈，诶，超个鲁浪鲁肉呢。我จำดาวจัวตัวพงยือกุศลุ่มไปหัวอรพินชัยธนกฤษมาก็กูชาวดาวตัวหาตาเนาะสงอดีเจนูนัวเนาะจวนดาวไม่รู้รอมานั่งลูกล้ออีนูเลยเนาะจวนดาวอำเภอเมืองเชียงใหม่นัวนัวเนาะเอสังหาตาชาวดอยสุดเทพเตนเชนั่งกูรู้ลอยอีนู้เลยฮะหนอมากูรองซักก็คือก็กูเจ๋งชาวได้ตัวกงกี้ลอยเจ๋งฆ่าจัวไปสวดหลังเตาเป้าฮะเนอฮะก็เจ๋งฮะเลยหนูฮะตาก็ตั้งต่อจังใช้มองสร้างมีโยกันดาวลอยสยดต่อมีโยกันดาวเอย้อนจัวเสาจู้กี้ถนนควางสิงมองจัวแม่ริมฮะแม่โจ้หนอมาย้อนจัวดอกสันทรายมานั่งลู่อวัวจัวจอใช้นึกติดก็หนอยอหัตาไม่เล่นถือคือมงจูกินดอกถนนควันขวางสิงห์นอหลอยอหัตาไม่อันชาเต้ากีหรือจู้กี้คือมองนอหลอมองรถจู้กี้เนาะวิทุพงศ์ยืนหนูหัตตาต่างสื่อหนูมาจอดใช้ย้อนจวนดอกขวางสิงมาติดได้ได้ก็หนูมากูจงชาก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้หล่อเจ๊ค่ะจัวไปสวดหลักเต่าเป้าฮะเอ็ดเขาก็รุดล่างรุดหัวว่าจอมดาวจัวดอกไม้ในสวนก็กูช่องดอกตัวหัตตาย้อนจงอดีเจก็ย้อนจวนดอกรุดรอแม่ลาน้อยตั้งสื่อมองอวดเจ๋งตั้งต่อมองอวเต้หนอยอดจวนเดาแม่ลาโนห่อเอก็หัตานุนวนนางลูลอีนูเลยหนอมากูทรงชาก็คือก็กูเจ๋งช่องเดาตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดหลังเตาเป้ายอดจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนอฮะเอถอดเชิ้ลก็ลุกหลังลุกโจตัวอย่างเก่าฮะอ๋อวัดจอมดาวจัวอีทุพงยูฮะก็สืบลมไปหัวตีน้อยก็ช่องเดาตัวหัตายอดจวนช่างลำพูนมานางลูลอีนูเลยหนออ๋อมากูทรงซักก็คือก็กูซองดอกตัวฮะอัวจอมดาวจัวก็ฮัดเซาก็ลุดลางลุดหัวฮะอัวจอมดาวจัวอีทุพงยือหัวหัวท่อหนอก็ตาย้อนทรงอ๋อก็นงสุต้องจัวย้อนจวนดอกเกาหลีใต้ทรงซักก็คือก็กูฮัดเจ๋งปังเชิงกังกูฮัดเจ๋งปังเชิงกังกูช่องติ๊กต็อกฮะสู่ท้องจัวฮะเนอะเอเชอร์ก็ลุดหลังลุดหัวว่าจอมดาวจัวส้มดอยปังเกียมาก็กูช่องดาวตัวฮะตาก็ย้อนส่วนดาวป่าเกียสเชียงดาวหนอเอย้อนส่วนดาวไม่รู้รอมานั่งตั้งต่อลุงหนอมากูทรงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดาวตัวกงกี้หล่อสิฮะเชอร์ก็ลุดหลังลุดหัวฮะหัวตั้งหนอกูมืออีตัวจื้อเจ๋ย้อนส่วนดาวหน้าห้องใต้ก็กูเจ๋งดาวสู่ต้องตัวฮะตาย้อนส่วนดาวไม่รู้รอนะห้องใต้มานางลูกลออีนู้เลยหนอมากูทรงซักก็คือก็กูช่องดาวสู่ต้องตัวของกี้ลอสิฮะเอเชอร์ก็ลุดหลังลุดอยู่เนอะว่าจอมดาวจัวอีตูจื้อเจ๋เสียงฮยงย้อนดอกปากคาเก่าก้อนดาวสู่ต้องตัวฮาตาย้อนจวนดอกไม่รู้รอปากคาเก่ามานู้นัวนางลูกลออีนู้เลยลูนางลูจัวเถานางมอหนอนางมอนางลูลอยหมอนุนวลนางกูลูลอยนูเลยฮะเออวัวจัวเจ้าฟัวจัวเนื้อนอนนอเห็งรองอยากเลยกือยอดจัวรู้ใจดูนอเลยหลังหนอมากูรองซักคือก็กูเจ๋งช่างดอกตัวฮะเอเขาก็เจ๋งดาวสุดต้องตัวขาจัวไปสดหลังเตาเป้าฮะอ๋อเอเขาก็รู้ลังรู้อยู่ฮะว่าจำดาวจัว
cho phong như họ ít tu phong như họ có sử dụng bây giờ cháu lý nó mà có cô xong đợi tôi hạ ta nhớ giống có nông nhớ chua tỷ cao lý ấy có nông sử dụng chua lời ua chua con dùng dũ trẻ cơ nó mà cô ua xong đào cho có cứ có chỉnh xong đợi tôi cổng ký lo dịch nhớ chua đợi nó hạ ấy thó chớ có lúc lặng lúc rủ hả hả hả ua xong đào chua chua chua lên chua tù cử mê chỉnh sang xa tích cơ xong đợi tôi chơi của lúc lăng lũ rù ha xong đợi tôi cũng ký lo dậy nhớ xuân đợi nó hai cú rong sá cờ chơi mi suốt là lúc lăng lũ rù cho cáng chùa suốt là ha ó mà xuân giữ nuối chơi của yo cho cáng lúc cho y giang ký lo dậy chùa suốt là tao nông cũng ký lo dậy uo ký xuân giữ mà nhớ xuân đợi răng nuối yo yo mua e à vang hàng họ có răng số phăng xỉn cứ có thọ tua mà có hạt ta sáng nung ý răng số phăng xỉn cứ lúc bấy hạt ta xăng chảo xông nó tê cú cú mông băng tàu lông xông răng số phăng xỉn hạt ta xăng chảo xông lâu chê yếu mua răng số phăng xỉn nữa cháu lúc cho ua con gà tù hát cho chùa bấy suốt lời tàu rù con hồng cổng ký lo dậy ua kì.

มากูว่าจอมดาวจ้วยอีจงหนาจึกกูที่นิ่งจังสวดเหล่าห้าคือสวดเหล่ากูลุนทุกกูย่อบัวพงยืดเถาปีโลจูจ้วเถาเศร้าฮักว่าจอมดาวจ้วยสวดเหล่าคือหาเจ๋งปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะต่างชื่อนัวลูกเสือเหากูอยู่ตั้งเหล่าชัวกือเย็นลินเดาจื้อนาทีหลักซื้อเจกูยอลูมัวอีร่างสวดพังเสียงคือยอดถอนดอกอีทุพงยืดก็สวดลงไปหูอัวกูยอก็มาก็ตาวซ่องดอกตัวหาตาสังนงอีร่างสวดพังเสียงหาตาเก่ายงเท่าลอเนาะเจกูมึงสายยอลงยงร่างฮะเนอะเจกูกูอยู่มัวร่างลงยงร่างสวดพังเสียงหาตาเก่ายงเท่าลุนอัวจะลุจออัวร่างต่อกันเกิดจัวสวดเหล่าตาวนงกงกีรอใจอัวกีย้อจัวมอหนัวหลักซื้อเอมอหนัวเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวเชยยาเลยหนัวหลักซื้ออ๋อพี่กีเซินซูไปเลยหมั่งจอกางตัวซุนจืดลัวจัวเถาลุชเฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเจถอจัวกวดชัวชัวเล็งชัวตูจวนจื้อจูกีนอกางย้อจงย้อจงสวดเหล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: ย่อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
2: ตากูขาอัตเชิญกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตือปูลอตาจูขาอัตเชิญกระต่อทีโดกว้าตาเลือดโอทอตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลือดโอปะโคปะเกอร์บาทีบาโดเดือกว่ากึนยอดอกตาโพดิโพกาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลือดปรามาห้าวตาเลือดโอปะโคปะเกอร์ที่ก่อชอตต์แลอาซาว่าฮอกโคโครัดทองตาโลบาสูออมออทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนัดทวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือกึญญะกวาดแชวทีขวาคีเมอเลอาเลทอกแวทอดิซอลเลอร์ญาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปลาก็รากันเนบลื้อเนบโผล
3: ่ดอปูแบบปากันยอโผล่เนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

เปอร์ดับแวมือราพาติพือพีก็กันเนาะบัตุกอลซาเดยยาพอมลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกกระจแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีอูแกสกอลซานาตาเชอร์กระต่อแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกยานุชิคือกิโลเฮิร์สเนาะวิทยุกลือหลอกกระจแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเดอะกนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะดอลเลอร์ออนไลน์ AM เนาะออนไลน์พี่จะเต็มขอนี้สวทเชียงใหม่เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476

76K $1ติดต่อคอลเลอร์วิทยุหนอนเลอร์พระบักโข FM 104.25 MHz หนอนแม่เมลเลอร์มือคือนี่หนอนตาเชกตอเลอร์เยนาริและตือเลอร์คืนนาริหนอนวิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเพลเวลำปางเนาะคลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์ตซ์และขนาดพิเนเซเนาะดิจิลอเดอร์โทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกว่าเซเนาะเปิดเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะและกับแอร์ดอลเลอร์เกอเคโดกนาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพทาโบเคโดกนาเซเนาะเดี๋ยวตอนนี้มุกโคจูดอนนี่เนาะตัวโจจูตัวโจโอต่อมาจากเพลเวกิแม่นี่มือบาดลอปะเนี่ยจุดโดระเนาะจะชื่อแต่กี้ยาจะตาบิจอช่วยนะชมซับผ่าเลอตาตัวป้อจัววีจะแฮมาตาแจมาตาจะคิดกว่าจะตากี้ยาบิจอช่วยเนาะเดี๋ยวดิซอปะมากกว่ากิลิซอคอเตเวดานี้บาปลอปะดอลาซาเริ่มมุกโคจูข้อกันหนาตะกระจอกเกวเนาะเดี๋ยวแล้วสุญญาปาตินีคินนีเดิมมุกโคจูดิจุดโดนอหลอดดิเนาะดิเนชาเดอร์ให้คอยโปเกแฮตเต้กันนะตากระจูจีอาชิจิกาดิเนจันนี้อัตโคเตแค่ก็การสตับเวอีเลยกันนาดอกว่าตาซาวีเตอเพลคีเพลเนาะหายเกกันนาดอตาเกจอเลยกันเลยกันนาโชตาซาวีเตอเพลคีเพลหายเกกันนาดอตาเกจอตาบอบาให้ขอดอเนาะ

เกิดเตอรี่ตาสาวีเนาะเลยแห่เอาถอกดับผู้แหวมคอดับผู้แหวโอเลยเวแม่โฮซอโอบุลาซาโอเทวดาปังอุงเนาะเลยอำเภอมูจูคีดปันเองค่ะเนาะเดี๋ยวโทรศัพท์แห่เทวดาซาตุนีกันหนาวิธีวันนี้ตละเนาะเอาทุกคนเองซาชมมุซาเลยตะกอที่เลยสถานีนี่วิธียูตาห้างรอเขามาแล้วนู่นจ่ามาแล้วมาเกเลอร์สักจ่าเนี่ยวิทยุห้างรอเวเนาะพี่ใครอีเนี่ยตาเรเกลิกเนาะนี่กันนาตากระจอเนี่ยกันนาตัวสมุทรสามือตาสวีลี่เทวดาเนาะเดี๋ยวเคยกันนาตาสวีให้ขอจะคือออทอยนั่นเนาะดีในจ่าเนี่ยตับลึกก็การเลอร์แคสก็ละซัลเดือบกระทบโบบาการเนี่ยเดอกันนาเลอร์วิทยุบาการเดอกันนาเลอร์ออนไลน์เนาะเดอแห่ตัวเดือดตัวจุลละซาเดือบกระเซเนาะดีในจ่าเนี่ยหากีกันนาดอกว่าเกลิสอกบาคาตากิจอบาคาเดกลิสอกเนาะเดฮาลกอปาติเนบาจะแลเนาะลมิลมมาเตตาตบาเนาะตมุมมีซะว่าเนาะมุละกาเตละซาเดเวโนเวจอเนาะฟาลมาตาติเนกว่าตาชิกตอมุโคจูมุโคคูดิจาเนกระลึกมีเนาะลุยาละเดปูเนาะมันจะทะเสบาพิตามาตาเนาะหากิกนันละตากิจอกบาคาเดกลิสอกเนาะอีกันเนี่ยเพื่อมากว่ากลิสอกละตาติเนอีเทวดาคิชิลินาริและส้มเมียปานีก็จะแต่ถ้าเขาปาร์ปาก็จะแต่ภาคอีสานก็จะแต่และภาคตะวันออกเนาะมุขจูโดบาตตอดีแต่แค่นี้อาเฮเวดาเลอตามาเอือซะเนาะเลอก่อเวียดนามเนาะเดอเฮเลอร์ปอลแหละเนาะเดอก็จะแต่เนี่ยก็บาที่บาโดดีสมุขจูโดบาตตอเนาะดีเนจานี่ข้อกันหนาตากระจกกวยๆปุโรปโดตาติตาเนาะตาเลอเกอเฮเปิดทอเดอเลอตาจูโดบาตตอนี้แม่เมเลอร์แลดอตนิคินีเนาะมื้อนี้มื้อซ้อมตะชิเตอร์ตุลอตะชิคินีบาปลอบดอลเลอร์อากวาดาพายุเนาะไต้ฝุ่นเนาะอีคันนี้เมื่อจากแม่แห่คอเลอร์ก็จะแตะปัญญาเกอร์ล้อจ้ะเนาะแก้เกลือดีเพรสชันค่ะเนาะดีเดชอากวาดามิเลอร์บาวีเนาะบาวีเด็กคันนี้อีคันนี้ก็เปิดทอลเลอร์ปอลเลเจวีเกลเลอร์เกาะไต้หวันเนาะดีเดชนี่เริ่มมือนิมูซอติชิเตอร์ตุลเลอร์ติชิคีเนาะเมื่อจากแม่เมเลอร์พายุตามาเออร์ซาเด็กคันนี้แต่แห่หนึ่งเลอร์ก็จะแตะกระบาดที่บาดโดเกลเลอร์อาจจะคิดว่าดีเนี่ยนี่เนาะเมื่อจากกระโดดทอมเลอร์มุขจูชิโกชิเนาะเขาลาบูทอพอเกเฮเตกันนาเนาะเดดิซอเลมุขจูเลตาตินีคินีเนอาเฮเวดาเลอาแกตามาเออซาพายุไมสักเนาะดินเนจเนตินีคินีเดมุขจูดีก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานีกระจูตาบาเลคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะจูโดเลอร์ตาตะกิตวอดิซอวิเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวพยาเวียดนามก็ดอลเลอร์เวอุตรดิตเนาะก็จะแต่ละภาคอีสานจูบดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาตะกิจูไพลเวน้องคายเวบึงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวอำนาจเจริญก็ดอลเลอร์เวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาพระพอจูบดาคีชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาตะกิจูไพลเวนครพระนครศรีอยุธยาเนาะเวลบบุรีเวสระบุรีเวกัญจนบุรีกระดอลเลอร์เวราชบุรีก็จะแต่ละก้อยดาภาคตะวันออกจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซ็นต์กจูโดบัตตอดิซอลเลเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลอร์ลาคอปัตปาเลอร์มือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกในจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซ็นต์อาดิเกจูเพลเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวยาลาก็ดอลเลเวนราธิวาสก็จะแต่เลอร์ลาคอปัตปาเลอร์มือลอนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาดิเกจูเพลเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังเวสตูลเวบอกเวเลอร์โอบุลอซาเดเวบอกเนจูเวดาคีชีเปอร์เซ็นต์เนาะอีกันนี่เดอบาคาเกลิซอคอลเลอร์ตินิคินีเนาะเกจูก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี่เดอมุโคเกจูดิเนาะดินิชานี่บาคอกันนาตาเกจอกเกวเนาะดิซอจูชิอาชิจิกาลอชอเลอร์ตลอดตักแลและต่อฮอโคลอตซึที่โดกว่าตาเนาะเดอปลอบดอลาซาเกเกเนาะปลอบดอเดอเลอตาโอชูโอเคเจเนาะมุขอพัตตีเนาะเลอโอเลออำเภอมูยูคีเนาะเลวิเมลซอเคโดกันนาสระโยฮาตาดิเนจ้านี่และกันนากว่าตาสวิและสระโยฮาตาสวิคีเพลเนาะวีก็รอหาเกกันนาดอตากระเจาะกว่าตากุบากุเซกว่าตาเชกตอเมโอดีเนาะและกันนาสกอกกันเนาะ

เนาะตาเชก็ต่อคลีแหละเนาะดิซอเลอร์กว่าเดเจเจจูเดอร์กันแลเลอร์อันนาทีลุยชิลี่เนาะเดอตัวนี้จะเกะเฮเตดอตาบอบาดอชิเกเนาะบาคาเดอเลอร์ตาดิซอเลอร์ปากเวบกันเลอร์เอดอดิซอเลอร์ดูตาโกเทตาโกเนาะบาคาเดอเลอร์ปะกะเจโคโปดับแวบปะกะเจโคโปอาตาโอมูเนาะดิซอแกตาลือตาลาตาริตาเกตาพิตามาค่ะเนาะอีกานี่ดิซอเลอร์จออิทธิรัตสินารักเนาะอาแกเลอปะพิตามาตาบะคะเดอท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนาะดิซอกว่าชอตาฮะโลโคโลกแวตาแกโลโคโลกแวเลอเวกิเมเนแต่ว่ากแวปะเลอโดตาโกเนาะเทตาโกซีเนาะกว่าแกลาเรียละเอละกุยเนาะปรับพลาลอตาลือตาลาดิซออาแกตากอลกะปะดอปเวเปะคือจะคบตาอมุนะแกลกะเพื่อออมิออที่ตาออตาออตาโอมูตากิตากิตาพิตามาก็ดาเลอแต่เลยอยู่แล้วจดแต่ก็ดาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เนาะกว่าเรื่องนึงก็โดตะก็เทตะก็ลอวิก็ดอชื่อเฮก็เนาะซีเนาะแต่แค่นี้ชื่อเฮก็ซีจะถอดเลิกไคอีและตื่นเริ่มมือนี้มือซอติชีแย่ลากรกฎาคมเนาะกันนอพระเวดาคิจะเนาะแต่ดาสองรุ่นแต่เวดาที่ซอบกันเลิกอันนี้เดอเดินเลือกที่ชิคโก้นี่นะเดินพมือเดินพกพาดอประชาชนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปนี่อันนี้เซก็นี่หรอกนะกว่าเล่นยาบ่อยาบกันเนาะอีกันนี่เมื่อจะตากอเล่นเชื่อเลยในนกจานี้บาดแก้เวลาดูตะกอดแวเนาะดิซอเกินนอผ่าเนาะดิซอแต่เวดาแยกตามรุ่นดิซอเตอเลือบปาเปลือหล่อซาจัดเนาะแต่เวดารางวัลชนะเลิศนอนเลือดนอริเตอร์นี้นี่เวดาลุยเมอร์ดอลเลอร์ลีตาเป็นนอเลอร์เกียรติบัตรเนาะไม่เมอันอริคีเนาะกันนี่เจคีเมอร์เฮียปอดอลเลอร์ตาเป็นนอนอนเลือดแกเกียรติบัตรดอลเลอร์นอริเซอร์นอกันนี่ตะเมอเยปอนอดอลเลอร์ตะเปินนอกิติบัตรนี้ดอลเลอร์รางวัลชมเชยนอกว่าเวดาเออากิเจตะแคก็โอเวดาลุยรางวัลเนาะเดอแต่เวดาเดอรางวัลนี่ฮิโรดาเยปอเนาะดิเนจานี้เนาะอาเกเตปลาพลาลาดาเริ่มมือนี้มือซอติชินุลากรกฎาคมเนาะดิซอเลกาเกเนตินเนเนาะวีก็ดอก็ได้เข้ารอบเนาะดิซอเริ่มปะเกเล็กกว่าเรทีเลกาเกเนโนเกเตอร์เนี่ยเคียโนเกเซอร์เนาะดอเริ่มมือนี้มือซอติชิคุยลากรกฎาคมเนี่ยปะเกปลาพลาลาดิซออันนอกอลหรอเลกาเกเนอันนอเกเตอร์เนาะแล้วนอกอเนาะอีคานีเดอเกเตปลาพลาลาดาเนาะดิเนจานีวิกาโดเฮลออากอดารางวัลเนาะรางวัลเลิกเรื่องนี้เนาะแพลเลอร์ละเลือดต่อของเราก็ดับบริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลานนาอำเภอเมืองเชียงใหม่เนาะเลกาเดอร์เอดอลเลอร์เกอร์หนึ่งแต่พิธภัณฑ์ใครตามหมดสัญญาสตาร์ลอตีลอแชร์โทรศัพท์เลจัสิกว่าเซฟเบอร์โทรศัพท์0987790965 0987790965เนาะอีกานี้แฮดแต่บอพัสิญาคือหน้าโอ้ดับไปอีหมอตาเชือกต่อคูปกิรือเนาะเบมือซับคีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจตาเชือกต่อละล้อนเลยนี้จะคือมือเนื้อกันหนาเกหรือโพธาโพและตื่นเลิศตาและตื่นเลิศตาเชือกต่อเลิศเนาะดินิจันนี่เล่าก็แฮดตุกกอลซาเดอร์เจ้าสปีดเนาะตาเชือกต่อเลิศควีนารีกอคอและตื่นเลิศนาริติจีเนาะเบมือซับคีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจมีหมอตาเมื่อก็ค่ะเราพาเราซับไปอีตาบลื้อเนาะ

0: อนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถติดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
3: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
2: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมส่วนพักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
5: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Center โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
6: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าของชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทย

0: มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
1: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับและโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของคำว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพกว้างในส่วนนั้นด้วย
0: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
3: เอาแนวทางสนขมาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
5: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครแล้วเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569

0: าธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ลิตยาคุณสิมรายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมตเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้
5: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFFฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA48 เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA48 ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภทออฟทิมิสกับประเภทอิลกา4และอิลกา6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพจน์
วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรุษกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48,000สาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างๆเสร็จแล้วพระราชทานพระราชบรุษกาศให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาว
ปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชน

0: จการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของ

0: ประชาชนกปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวมทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาเป็นเวลาเกือบ7ทศวรรษสร้างความเสียหายสะสมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 178,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,960,000 ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มอยู่อันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต21 25 18 25และ21 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนAFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตอยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีมยู23ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอุซัยมาเทียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟี่มามะโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 น.และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center บริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ 2026 อาเซียนฮุนไดคัพ 2026 นายสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
5: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับ
4: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่คลาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOCได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คนพร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริภัสสอนการรายงาน
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
7: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือญิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาเลเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจี้ใหม่ออกข้าวเจ้ากือออกตีออกคอโลโฆษณาติผาคือกาเวลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจี้ใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจี้ใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สข0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ถ้าเวอเวียวเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตะอือยอยาเวอคอโลละเซจาเลียวไรกะอบดะจาอคอโลหะอยู่ละวิโยเมนอคือกะกะเชเวอคอตอกะเชเลจี้ใหม่คอยะลอยะอคอตอกะออติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเปเพลิโย

0: Obo dak ja video ya pe hate po toka dak ja video nyo ya che akolong a hute po ko ga mila leo coba upa lo che ta video video ni rahu ya ti phage o ti ge raika obo dak ja akolong a hu ga phu ga mo dak le akho ga ko ka dak ke che vi thap ta ora pe le ti ga li le tha ta u yo ya video akolo la se ja leo raika obo dak ja akolo ha yu la video me ha video video ni rahu ya ka pho che pho lo che ta vi kคิดเพชรเลยนะเด็กอะไรเลยทอกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลเลยนะชุดเจ้าเวียยากางาคือไทยมีก็อคโลมุยคือยาเพวิทปาโตงาคือเด็กอะไรเลยกาอเจ้ายากาสเพตโตลาเชวีอนาอังกอติปัตตาเนี่ยคือตอดาและปูกากาเกจูเด็กอะไรเลยกาจ้าเวดอเวเชวีจอเวติจิลิลิพ่ออายีอยู่แล้วอาชูยอตูยอเยกาถะคาเดนยาซาดักอิสิแม่และยันยิเวอย่าแลจะได้สอโคโลกาสเปอร์เซนียันยิแลสหปาจุเรฮาเปาโคโลยันยิฮาปาสฮียีย้อนแพวิโยและจะขอโทษกันยีฮีนีชุขอขอมขอหากเวอเวอเนียราหุยาติพาโอเตฮาเลเลเวอย่าฮินาริควายตาและก็นาริทักกายเตฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาโอบุดะเจ้าโคโลตอกไอเชวิโยมและชุดที่คือหนูฮือกาคาเชเวียออกเข้าต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอโมเพวิโยยาปือฮาวิออยาวโคโลทอกาพอติแกต่อไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิติคอกิโรเฮิร์สติไลพอเบื้อเลกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไอเชวิโยงาคือราหุยาข้าพ่อซาพ่อจอกุพอพอนาและติแกเนคือราหุชอจิตาโอกาปิดักไอเพวิโยจุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาตาติพาปีกาลาเวงาคือได้มีก่อคอลุฮาปัสเลสนี่ตาและฮาปัสก่อนนี้ได้ชนยาคาไกไล่พ่อแล้วมุยจอมาเหยาคาไล่พ่อลอกโอมุยอาจจะก่อยอยาลาวิโยยาคาเท่ากับมาจอวิมาเหแม่ลีจอเหเวนาลียาคากะอาจจะยอลาวิก็เตียเลกาเลได้ชนยาตาเลได้ชอนยิเวอยาคาไกได้ปอมุยก็รู้ละเลลามากให้ดูโยเจอารมุยชะกาเลเตสอคโลตินินิลาจากตินินยาจกอยอลาเวชกาดาวิเมเลคาทาคาโลกามุยเตลาคาลาโกงาฮือเกเกลาลาเวกาเตจาเวเลเตจามือจาเวกาเกเกลาลาเวฮาวิโยเลกาเตจามากาลาเวเลมุยลาดือจาเวลอกกายาคายานิแลงาฮือจิไมวิออคโลมุยลาดือวิเมอวิออเนลาฮุยาเกียวไคแพเชเลนะเลชะดิคือโนฮุเกียวแพเชวิออจึเซเวซาตาติพาอาจจะฝืนตาละแม่ลีชอบเป้าเป้าลูวิออรอซาตากะกากาวิโยนะคือราหุยาเลียวบังมีพ่อเชียเวลอกโกกาลียานิโนฮุเชกุมมีเลียมริกามีมาโกเลียงคือราหุยาแฮปามมีเลเล่ามีมัมมีป้าโลเชตาเวงคือราหุยากายานิโนฮุเกโลเพเชวิออเจ้ายาออจุดใจเวติผายูเวลาแล้วงคือติแกกาดะเจดะไอเพวิโยแม่เฮกวงคือจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อคือฉันแต่นี่แล้วซาตากอปิกาลาตาเวคัสนิเวลโกยานิเวลยากาลิงาคือไทมิกอคโลไลพอลโกมุนะและมุยจอเวลอแมเตกากามุยลามาจาตุโยเจยาคาเตกากาลโกมุยอาจจะเจลาเวเลเตกาเลเตกาเพเชวิกามาชุดาวิโยเรียกคนชนิดคือเวอยานิเวติยาทาเลมุหอมุยลูเฮจาเวติดิโยมุหอมุยชอเลแซแขจอเวเพายุไต้ฝุ่นก็เวชอเฮจาเวติดีแพวิโยแล้วก็พายุไต้ฝุ่นอ่อฮอก็ยะลาโกเลพายุโซร้อนเดพายุโซร้อนอ่อฮอก็ย่อยะลาโกพายุดีเปรชันก็เวแซแขจอเวโยเลมหอมุยลุเฮจาวิชกาเฮจาลือเจ้าเวอเลมซือวิชอพายุไต้ฝุ่นไม่กับพายุทอร์นาโดก็เวชะได้พาแลจาเจ้าวินะเดแล้วก็จุ้ยจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาเวคัสนิเวลาโกมหอมุยลุพายุไต้ฝุ่น เลบาวีก็เวจิแมรี่บาวีมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแผะตอลาและชนิดคือเลไต้หวันมีพ่อลุยเชลเจยากัวติชตินตาเลติชนีนีสหปาจูเรฮปาวิออยาเชอคโลมูฮอมูยิลูพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวเชไต้หวันมีออคโลลุยตุโยเจยากัวมูฮอมูยิลูชนิดดีแลงคือไทมิงเกิดตัวคนมาฮึลาลอเลอบูดาเฮเลไม่ลอก็ฮึลาวิลอก็แลเลมูยิลาจาลิกะทูเวมีปะเวลูวิสเซวิออเจจะได้ผ่ากาลาลาวิโยเลอยากข้างคือไทมุเมียมาฮึลาเจอยากข้าไต้หวันมีพ่อมือขึ้นวิลอจีแม่มือหอค่ะยีวิลอโก้ยากงาคือเวียนเนี่ยรักหุยยาไต้หวันมีพ่อกาติจาเชเวชอติภากะซาตาติภากะเดพอหาอยู่แม่ยากว่านิเวติยาทาลียันยังไงคือแทบเหมียวนาติตอพอกะมุยีแลคาจ้อยจอมาล้อลีติฮาเวียขอเชเปเซเคเบหุตาวิโลแม่เรียงไงคือแทบเหมียวนาติตอพอและลีมุยีลามาจากิตุวิอติกากุเฮเลกาฟาตาโจวิอติแม่ลีเชเวลาจังหวะเมฮอซอเจจังหวะเมฮอซอพอกะลีมุยีลาจาลากูรูฮาลูแทบปุจาวิแม่เรียกก็จะว่าไม่ฮอสพอกายันวิอย่ามุยแตกาเวขอเชเปเซออกโลจิแม่ก็เพื่อเลจิไม่จิให้พายาวจังหวัดน่านอุตรดิตเลจังหวัดชะได้พาออกโลอย่างนี้เตกาติตีออกโลแลมุยลามาจากิตุโยเจเรียกกงาคือลาหุยาติภาซาตาพอหาอยู่วิออกโลเลสติตาเลอชุยอตุยอเยกาเรียกคเดนิฮาซาดักิสิแม่ก็ปือต้าเลกาเลภาคอีสานพอกามุยเตฮาเวียออชเปเซเคแตกาตาวิเจเลพาอิสาพอกาติกาติตีมุยีลามากิตุโยเจก็เปิดได้เลี่ยงคือไทมิงกือมุยีโตพอลโกกาติฮาเวียเซชเปเซเจแม่ไทมิงกือออก็เจเตตอนิชเปเซเจมาจอมาลอรีไทมิงกือออก็เจเตตอเรียกเตะเลไทมิงกือฮอเตตอพอลาเชืออาดามาเลเอาไทพอกาติฮาเวียโคโลเซชเปเซตาเลออชเปเซมุยีแตกาตาวิเจก็เปิดได้เลกุทิพ่อแล้วก็เลยอย่างนี้อ๋อมันเผื่อแล้วเปล่าอาจจะเจอแล้วจีเมลิกุทิพ่อแต่หาวิญญาณเชื่อเปอร์เซคแต่กาตาวิเจเลยเชื่อเวลาอย่างนี้เลยหาปัสสหินี้สหปาจุไรหาเปล่าคโลกรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุหุแต่ยิกาตาวิซาตาติภะเพวิโยเอาวิญญาณแล้วหุยาติภะโออย่างนี้ชอบปอเจติลอมเมลิบุยยัวแล้วก็เลติชนิตาเลติชเซนิคาไกงาหุไทมิโกคโลข้าพ่อเชื่อพ่อโลกามุยกอลุลาและหลามากิตุโยเจเลชกามุชามุยพ่อจ้าดาวิซาตาเรียกเทแลงคือชอยาอาสติกอคโลจ้าดาวิมาจูมาเพวิออจินาเลมุยกาโลเวมุชากาโลเวแมเลมุยติลากาเชมาเพเลมุนิยูกาโลเวเฮเลงคือชอยาอาสติเชวิออยาคโลเรียกกอชกาอยู่เวลาเลงคือออวิออนีลาหุยาติภัตตาออลอซาตาติภัตปีลาวิโยก็จะเลเลฮาเลตุวิออลอกาจอวิโยเลดอฮาตุวิออลอติจอวิมาเฮเลเคโกยะนี้เลงาคือไทมิงกอคโลนามาพ่อเนี่ยหาซาเชเวเลออลอซาตาเมฮากะปีลาวิโยเลงาคือไทมิงกอคโลยะนี้ฮาปาสฮีนี้มุเทลาเป้างานาริตาวิจิแมเลนามาเตผากอยอยะลาเวนามาดีเซลอกอติลิเวียนบะงาชโคซาตายอยาลาวิโลแม่นามาเบนซินอโมโลโกติลิเวียนบะงัชเตซาตายอยาลาตาวิโลเรียกก็ยันยังไงฮือจิไมวิโอคโลเรียนามาดินนามาดิเซลนาเลติลิเวียนบะงัชโคซาตายอยาลาปุคโนเรียนยังไงฮือจิไมวิโอคโลนามาอบฟุติพายาลาวิทัปปะโตอบฟุติพาเลออสนาลียันยอโคโลเวนามาออฟอสจะเคยโยแม่นามาดีเซลลอกวอเลเซชงาบะขอชออสาตาเจนิบะงาชขอสาตายอยาลาปือขอนอลีไม่ลอกวอเซชฮิบะนิชสาตาเจแมลินามาดีเซลปุราทากออชบะพะกากาวเวเลออมุยอมุยยาลาเชเวทากาวมอวิโยลีนามาดีเซลกาเฮกอยันยอนิบะเลียลักเฮเซบะไกลาอยู่นะนามาดีเซลยอยาลาเวคาเตเลอนามาออฟกาเซชงาบะขอชอสาตาคโลเชียวิเจเตกาเลเตกาเลนามาอภูกาจะจะปืดาวิโยยาคาปืดาเลเตบาบาปืดาวิมาฮิแมออสาตาปืดาเวเลเตบาบาปืดาลากุชเลมาสมัววินะเลียกว่านามาปืดากุกาเลออสาตาเจติปืดาวิโยยากว่านามาเล แกสฮออี85เหรียญนี่จะขอบางาชิฮิสาตาจิแมเลนามาดีเซลมอโคโลเวปื้อโกลินามาเบนซีออมอโคโลกะย่อยะลาวิโยเรียกกอนามาเบนเซแกสฮอ85เหรียญอี85นี่บางาชิเตสาตาย่อยะลาปื้อขอเนาะอย่างนี้เลนามาออพูนี่จะขอบางาชิฮิสาตาออโคโลเชตาวิโยแม่เปื้อและเหรียญนามาแกสฮออี20เซจเซบะติชงะซาตาเวียนี่บะงะชะเตซาตาย่อยะละปุขอเนาะยานิงะฮือจิเหมยวิออกคอโลนามาแกสฮออี20ติลิเวียเซจบะขอชอซาตาจิแมกอปุตะเลนามาแกสฮอ95เลเซจิบะติชงะซาตาเวียเลนบะงะชะเตซาตาย่อยะละปุขอเนาะเลยานินามาออฟอสเซจงะบะขอชอซาตาจิแม่เรียกแต่ละนามาเกสฮอ91เลเซจสบะเซจิซาตาวิออคโลนบะงัชเตซาตาย่อยะละปุขอเนาะยานิเลนามาเกสฮอ91เซจงะบะนซซาตาออคโลเชตาปุวิโยจิแม่เลจะกะเลดะวิซาตาออลอโยแม่วิออเนี่ยละหุยะติพาอนามาออฟูย่อยะละโอนะเลงะฮุมมียะติพาก็วิอย่ออย่าละกะขาฮิวิเจขาตุกขาสิวิโยเลียปุระทาไตเวมาเจ้าวิทัปปะโตอย่าขากะอาจุอย่ารัฐบากะโกเวนาลีนายุรัฐมนตรีกะโกเวปุระทาเลียมุนิโตมุนิไกพ่อมุมีสุสาวิอ่อย่าโคโลงาคือไทมิโกโคโลกานามาอพุตาจาวิโยอลโกมิงกขัวนามาอพุตาลาวิทัปปะโตนาเลียเอกตะมาจาเลียงาฮุมมียากเกียวเลียมากะตะจากิตัวโปนะผู้ดีเล่กอนทุนน้ำมันก็เวเล่นามาเยตัวปูนะผู้ดีออกคนลุผู้ชื่อแย่วิเจยากคนที่คือนามาย่ออยากลาวิโชกะที่ขั้วอ้อล็อกขอเสชเวเจอยากข้ากังหุ่มมีย่าเยเชเวนามาชื่อได้ผักกะอมุยอมุยยอดจะไกตุโยเจเรียกก็อย่าซ้อเลียนทานายกรัฐมนตรีเรียนามาเนี่ยหาทราบพอเรียกกระทรวงพลังงานพ่อนามาอ้อล็อกที่ผักผู้ดนจะวิออกคนลุอย่าซ้อเรียนามาติลิเวียนบะพระอาลักษิเสบักิก็อยากเราล้อฤทธิ์กาดาวีโอ้โหฮับพ่อจอดเชียวิโยนาฤทธิ์ดาพ่อเชียวิโลแม่เรียกก็ไม่เอาไม่ย่ออยากลักษิตุโยเจอยากข้ากะงาหุ่มมียากโอเวเล่นามาย่ออยากเรากะข้าฮิวิจิโยตุกโยเล่กะกะจ้าเชวิโมโกจ้าเชวิชอติผ่าอปุโลโกนามาอพุขาลักโยฮือกาวิพ่อย่อยเวเรียกก็นาเรียกข้ากะงาหือเตียลิเลกะกาติจาวิโอคโลเรียกใกล้ๆลาลาวิโอคโลกาลิก็ไอเวนามาเยเวมอทกาเยเวออกคาคาเดกากูเยปุวิโยแมเฮโกเลอบัมมีพ่อเวซาตาก็นิเวตยาทาเลอเมริกามีแล้วเลอีลามมีแล้วอิสราเอลมีเลปุราธามาจอดาวิโอคโลยูฮึมมีสุสาดาเชวิโอคโลอาจจะได้ขอมายะดาโอคนาลีจอดาฮอดาเวก็เวนะยะคาทอเลปีปาวิโรแมเลชริคือวิโอยาตอยดาวิมานากาดาวิโอจะได้ผ่าก็โตเราเจ้แค่ขวอลี่มีก็สุสาละก็ได้ป้อนหนามาอบผู้ก็ไตวิแมลี่มิงก็คู่วิโกวิแมลี่ชอลี่มิงก็คู่วินามาอบผู้ได้ผ่าก็ไตวิโยอลอกวออีลาชอนามาวอลากือยากก็คาลูลาชื่อเลี่ยยูฮืออีลาเวลาชื่อได้เข้ากับพาลาวิทัปปะตอมมีสุสาละโกลิยูหุสาละโกปะฮัจจวินะเลียคาคาเคกุทกาลิจอดาฮอดากาตัวโปเลียงาคือเตกาลิลิกาบูกากาลปีเลียมาจอมาฮอดาวิออกโลแลออคัสเปตอลาวิปาฮาเลมาจาวิโยกาจากาโดวิกาฮึลาอาสะติคาลิยายติผาจิยมายีจาวิออกแคไตจอกาตะมากาวิจะได้ผากะลาวิแม่เลียกโกชกาอยู่เวลาแลเลียงาฮือวิออนเนลาฮุยาติผาออลอซาตาติผาปีลาวิโยเลียวเจอยาคัสจะเคกาเลเพเชเวโกเลเลียงาฮือไทมิงกือคอโลเจติมาเฮเลไลมยอคอโลกากาฟูกาคาเชเวโลแมแต่โกเลงาฮือราหุยาทาโทมาลาวิโยแม
1: และยับเพื่อติปอชลักกะลาตุเวอลอซาตาติผาจะเคมาเจติโยแมลูลาเลโอโอกาปิลาเชเวงาฮือราหุยาวิทยุเรดิโอพอนาเชเวมาโกเฟซบุ๊กแฟนเพจพอนาเชเวติกาลิเลกาซุเมกาแมเชซาจอซาและฮาเลดอซาปิแมอบูจ้า

Cinderella.

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยยืนยันว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆเพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการซุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเดลี่ในพื้นที่บ้านศาลา หมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
8: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้ามิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาอุดาเลี่ยมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอดจ้อยกันยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกินเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากติณโกลุขุมยาจอซาดูจิงลองเนญานีมอซอปอซอชอโยวานาลูวาดูโยมือจอซาดูลานยาณโกลุขุมยาอูตาจอซาดูจิงลองเนญานีอูโลเมซาพิโลเดฮอฟูเจอดอกาดูฮอลเวยาเมซาพิโอปอดัวมามือเจเปลานยังลาและอันตซาวเนชอเชอไอโอดินจอซาดูนีลองเนเมHIV among ne zang ma bi nyo yo ga du ya ga bi yo kha me se de an che ho chi sho u ta la sa me si nya je mo na so po so cho ti sum sum jam yo so po so cho khet 1 chiang mai na ga jam yo nga sum ni ye nga sum nga nga pa yo da mo de na ga ti ko jam yo ni ma na go na lu de na ga ติสุมนิสุมโยกานาลูกะดุเมเด

那个爱聊呢，爱吵架啊，一扭那个二三步那个呢，一秒啊出二四步，一秒过夜来啊的，再提步那个呢，一秒为你二过夜啊。

0: 오보다자
1: 오미쇼퍼
0: 멀송카
2: 호호
0: 녀송
3: 보두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมเดอเยนิโยกานาลุเนลอเยเนียวนิมจิกะลอยมินาลุทันจวลอะเยนิโยกานาลุเนพะยาทันจวเมเดเยเนียวเดเยเนียวจิอปาลอเลเยนิหะกามิอุดุเนลอเยนิโยกานาลุเนยาทันจวอะยามหะนะขะเนนาลีอะยามนาลีเวลาเนนาลีเชลังกะนิแม่เดเยเนี่ยเดอันนี้จีน่าขอเนี่ยจอนเจอสมนังนาชาลาหรือว่ารอเยเนียวงานแหนอายุเฉมือนแหนที่ขอหรือว่าจอดามาเยเนียวรอหักกามยอมมัวดูเนี่ยทันจูมาเดเยเนียเดหักกามยอมมัวดูน่าขอนี่ชมยอนน่ารอเยเนียวยืนยุ่มและคู่เธอน่าขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และเยเนียรอหน้าทิพย์ยอนนี่น่าขอนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วคูกันแน่อะเยนี่แน่ทอนเจอมาเดเยเนเดเฮานามยอมุดูลอเลยเยนี่นี่พอปานแน่ทอนเจอมาเยเนี่ยหรอเธออย่าจ้องนะลูกแอนแน่ลูกลอเยเนียวมาขอปาฮอนใน Facebook ของปานแน่เดเยเนเดเยนี่เถียงในสื่อและยานาหาล่านะขอนิยาสิญญาภัยย้ายปนแน่แม่เยเนี่ยหรอมาข้อปาก็ดูนะขอเนี่ย AM ที่พักเอยาสิเชกโกกิโลเฮิร์สพอปาเนี่ยเยียวข้อเนี่ยร้อยเยียวเฟซบุ๊กของปาเนี่ยนะชมย้อนสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สอัตราเทพอนเนี่ยนะฮะยามแม่เดย์เยียวเดย์ที่เขาโหลดจอดามาเยียวร้อนาลีเชหลังเกินเนี่ยร้อยเยียวนี้เยนี่นะก็ต้องเชื่อก็ก็รัฐบาลปะก็ก็เยนี่จะก็เอกะด้านนั้นในบีซีบิกามาเดเยนี่เดอินาก็ดูน่าล่ะยี่หลังอยู่ชอยน่าเนี่ยล่ะนามาเพื่อก็คาเลียเดเยนี่ล่ะเธอนามาดีเซลมาเอล่ะเบนซินมาเอก็คาเลียง่ายเยนี่เรามีคนเดียวนามาเพื่อก็คาเลียล้วนล่ะเลยเยนี่นานิก็คาเลียง่ายล่ะเหรอปัวจิมยานิก็คาเลียงเดข้าหนงอาจจะกะเอกะดันเนมาที่มินะอินังก็ดูนามาอามยาบาเนอองาเลแล้วก็จะกะเอกะดันเนมาเตฮอนเนเธอเตมังเงอรอเยญรัฐบาลปาก็ขอนิยมยากอยางาจะกะเอกะเนพาเกลอเลนี้อาคานออายามพากันยาลอจะกะดันเนมาเยญรอที่มินะเฟบัวปาเนนะหาลูนารอเยญกอไลค์กอแชร์เอเธอจะเนญะเมเตเยญเตเนติคอลอเวจอดามาเยเนียวฮะกานะนาเยเนียอันจากาเอกาดานะมาเดเยเนียวเดนุมจีฮะกาเยนี่แนทอนจืออะเดออะคาอันนายอทีนอฉลางาเดเยเนียวเดบลาสินาขอเนียสิสีอะขอนามังที่ขงาเยเนียลอไทยอันนาอินาวันพุธอันนาอันเยบลาสินากรกฎาคมและคู่สิเดอาโคนะนิพังอายะโกชุกุยงาเดเยเนียวเฮนาโคโตละโตละเยนี่แนทอนเจอนิมจิอายามะละคุยงาเดเฮกางานะก็กอลัมถามยันจกาเดนมีนายลอดอชาติบิมเลพนะหาดามาเยเนียว

tēnā dōchā lō hōnyīm jī hōgā yē nīnā tōngyō āyā mō pōng nē bīnā hā dā dē yē nīyō dē. Hōgā jō nō pā lā ānē nā hā lā yō gā nā lū wē udū thāngmā dē yē nīyō dē mō kō pā nē nā hā mā ē lō fēt bū pā nē nā hā mā ē dē yē nīyō dē. Hōnyīm jī nā lō yē nīyō ngā nē āyō chē mū nē tī kō lō wē jō dā mā yē nīyā lō bā lā sī nā kō nī. Sisi gala me ye nyo karakada kom le kuwa siyong lo ye nyo na taga ne bala u siyong na taga ye nyi baswadikan heng ra le kuwa ta chomyo do on ta ade lo le ye nyi ana che si ngena sila me de ye nyo de ana che si ngena sila me asuwa yosu po ya ke nya nga le lo ye nyo na yosu po ma ya ke nga le lo ye nyo inyuma cho che ai ya mơ là khuya ya lu nga de ye nyo de thế mình này ăn ở chế sĩ nghe nó cờ lá ná họ nì lo cho mẹ đồ lên này ye nhẹ cho chế nhà mẹ ye nhà lo nãy hàng hồ lúa ya ngã thể ye nhẹ nhúng ra thà bà họ bà này ye nhì bà chủ đề can hàng ra lẽ khuya thờ ya ở đỡ ná họ nè bà là thị xiên thị pa bà lẽ cho bà này nhà mẹ này ye nhì bà là quê xiên cái này de ai khỏi nghĩ hết cả anh nó chết sĩ nghe nó cờ liền nó loi những chuyện miếng đồ liền này à do sự bỏ mà yang ngã đi lấy đồ liền nà loi những nhiều hết cả bà là vệ sĩ này vừa xí cái đồ nà mà phải yang ngã thế vậy nha ai lo thời mi này để vậy nhiều để thực ra khán giả tham mưu tiêu bà làm thái chế vậy nha lo thực ra gặp khán này mà yang đờ loi những nhiều chuyện miếng sự bỏ mà yang đờ nà khỏi nha thực ra thái chơi thái plus lấy khuya thường mua bị dùng lấy nhà này cái đồ และแหล่งธรรมเดและตัวเกิดงานแต่แอคอนในทิปโอพยาบอจ่างานในยี่นี้ถึงกับอันเชื่อสิ่งเงินโดเลียวแน่ลอยเยี่ยวเธอโยสิปมายาเกิดงานเดและน้าขอเนี่ยรอไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอเขาก็บาลีสีห้องในวัวเสียก็ดูบีเกินเนี่ยมาเดร้อยขอเนี่ยลอยเยี่ยวยาบอจ่างานสิเดอินยุ่มแหล่งธรรมอายามะหลักเพื่องานเดและจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาและเดียเนี่ยเดน่าเธอแต่มาเงือร้อยเนี่ยเจ้าละเงี้ยเธอก็ชมยอดอ่อนเงี้ยร้อยเลยเนี่ยบาสบริการแห่งร้านและคู่เธออยู่เอ็ดเดอร์อยู่กันแล้วชมยอดอ่อนเนี่ยเฮอโปยสิโปยยามหมดเมียเล็ดอ่อนเดอร์ร้อยเนี่ยเขาก็ทีบทาวอย่างง่ายเนี่ยร้อยเธอจีโยดาร้อยเนี่ยจีโยดาเธอร้อยเลยเนี่ยทีเชบานในระดับปาพัดยาหนาขอเนี่ยมาบีเกนเดและทรูเอ็กเกอร์ถาวยาเดเยเนียเดนัทกาลอยเนียวเฮก้าเฮเตียละคุยในอินยุมาเธอหุ่มมาพักกึกมาเจเยเนียวถึงไม่ในเยนี้ย่ำจากขอดอเดือขอนิเงอและงานเราเจริญเงินชุดบาสบริการแห่งร้านและคู่เธอยาแน่ลอยเนียวสดาทกศหอป้ามาเอลเรามีอย่างนี้นะทกศสมาชิกเกิดถามีแน่ทกศหอป้าเสด็จพระดาถาที่เสียบาดเจ็บเดือดคนนี้จวมยาคาล้อเธอมีแน่ล้อเย่เนียวฮก้าล้อเลยเย่นี้ในที่เสียบาดพระดาเดือดคนนี้บีเกินแม่เดและทรวไอทางอ่ะเดเย่เนียวเดเธอมีแน่เย่นี้ทกศหอป้าสมาชิกเกิดถาวแน่ล้อเย่เนียวที่เสียบาดเธอพระดาเดือดนะคนนี้ยาเกินยาผ่าแรงง่าเดเย่เนียวเดมีในหัวหน้าขอเนี่ยเหรอเนี่ยเราทำบาปโหรวยเกิดดังอเดเลยจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลเดเยเนี่ยเดหัวหน้าอดัมเบลกักเกาะลอยกันนะหลวงตัดเลือกกักเกาะมีเนี่ยจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลเดเยเนี่ยเดในใจที่ก่อหัวหน้าของกระทรวงสาธารณสุขและขั้วปานเนลงานเทียนยังจะมุ่งจะสร้างปาฮอลูดาล้อเยี่ยวเจริญเงี้ยล้อเลยเยี่ยนี้ถ้าก้าวมาล้อสมบูรณ์โยยาล้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคูกาล้อยากูหอยงามเธอสีหุ่มมาลุและล้อเยี่ยนี้ยังมุ่งจะสร้างปาเยี่ยมยาจิโกฮอลงานเนี่ยเยี่ยนี้สมบูรณ์โยยาเดียเนี่ยเดมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคู่เธอนะขอในใบสาวปาจากล้อเยี่ยนี้สาวปาจอดเดินอ่ะเบอร์จังอาเบทองล้อทองสวยเธอยืดไม้จะขึ้นยาแม่เนี่ยชอส้มตามและคู่งาล้อในบ่อผนาขอเนี่ยชอปลาร้าและคู่เธอล้อเย็นเนี่ยยืดไม้จะขึ้นยาง่ายเย็นเนี่ยล้อ
jan ja ne ja me ho lo yo ju me to lo ja me lo ye nyo na te ga yo ma ya go ho ing e lo ye nyo sa mo ju ya do to lu a ti mu a to do to do lo ye ni na bu de lo bu de ho ga sa cha lo ho mo do ji ni bu de a do la cha pa ya bai mai nai tap la ku nga the ye nya lo a de sa cha lo ho bu de a to lo ye nyo e pa ga je ni jo nga je de ye nyo de ho a ya no ya do pa ga nga ye nya ji mi na nga le ko na lo bu de cho ha mo do ye mya ni a ho lo ye me hu pa lo ma le pe la nya je ye nya lo te mi ne ho a no ya do pa ga ti ko lo ye nyo na e ko nge lo le ye ni bu de te lo sa cha me a te a je ne pe la nya nga le ko na kho nya mya mya ni na lo le ye ni te nga sa ne lo lo ba nga sa ne pelao yo myani ya monga je te ga ji mine ngale kana lo ba nga sa na bu de te yo myani an ya mo mine lo ye nyo na nga yo se ka ma lo le ye ni ye ni sa o pa jo de na be te a cho para le ku nga lo de a kha pa la le te do ja ma si ye lo te yo du ma ja kho ni yo myani jo ma na kho ni nga sa te ni la ne lo yo ju a tho bie ne ja de kho ni jo la nga te ye nya ti ga na ma ma je ti mo mo lo ni tho lo ye nyo so je ni yo de de ye nyo de ti je mo jo ni lo yo de ni ya ti de sa pi sa do ti de na tro ko ko ja do ko ni pa jo nga le ye ni he te mi ne lo ye nyo tho yo mya ni ya mo nga je ye nya so mo jo ya ko ni tho mya ni mo lo ye ni cho ka ma ko ne ma go ho mi ne ma go lo na nu a yo mya ni mo du wa ye nyo de thế mình nói mấy hoa ba cái đồ đó, ta mà lấy hôm anh thấy nó mày ai giống phải lo nhẹ nhiều, thằng cái bù đê bị sẹo già gà lấy già ngã thể nhẹ nhẹ lo già thải phá nhát, lấy khuya thằng đê nhẹ nhẹ đê thằng già già chết nhẹ nhẹ lo, thằng già nào khỏi nhà bù đê, thằng là sẹ nhà mẹ chết đê nhẹ nhẹ đê, ai khỏi nhà anh đang bé tí nào lo nhẹ nhiều, ít nhung là thằng má ba hồi lo cho nó lấy già ngã đê nhẹ nhẹ đê. Budet ama angalo le choche nya ja je ye nya hu ba khobi chu ja ne lo ye nyo tho a cho etk le khu nga lo hello go lo we go nya ja nga je inyum na yo o le lo ye nyo tiana sa da ja na kho ni tha ga ja ga on du ine kho ni ya ye nya me de ye nyo de e kho ni sa da a le yo mya ma ni ma ja nya le kho ni go mo mi le lẽ nà lo ye nhở ye nhi à đưa thái cho hà á khổ chênh à khổ nè là tao ba yoga na lụ lo lẽ ye nhi sẽ đam mà gì nhở sa nhà mẹ je ye nhở đệ á khổ nè sa ở ga đủ nà lo ye nhở thằng ga application bảo tàng lẽ khu ga lẽ ơn nè lo ye nhở cả bảo sức khỏe pháp lẽ khu ga lẽ ơn nè ya sa lẽ ngà đệ ye nhở đệ thằng ga thằng pháp sa nè lo ye nhở giá cả ăn đủ đồ phải hồi qua từ nay sau đủ lo hồi qua ít cái chả là khối sao thán này à cái giá mọi nhà cái giá yêu lấy lấy hồi qua bộ ăn thán này lo giờ giờ nào lu chân à giờ này hồi qua giá cả ăn đủ ít này yêu là ít nhà mẹ vậy nhà sẽ ra thì bài mà gì nữa lo vậy nhiều gù hò nhà để vậy nhiều để này thì cái thu thu lúa gù hò này ở bù đê thợ được ăn gì là nó khỏi giá cả thợ giờ giá nhà mẹ vậy nhà bù đê thợ là sẽ ga du de la lo le ye ni te mi ne tha ho je ye nya lo yu mya ga na kho nga sa hu ma ja lo yu jum ye mya je ja lo la lo le ye ni la ta ba ho lo e sa da ma bi ji ni yo nge bi cho che ne lo ja ga bi ye ja nya ni ga du de le jan do li ga lo le ye ni go ho nya me de ye ni o de le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni o de haga nao ne lo ye nyo da cha ti byum le phana hada ma de ye nyo de

0: Tana do cha jai ti byum lo ga ye ni phon ne bina ha da lo le ye ni yo ga na lu we a ya na ha byo du ye ni a lo ga jo na pa la an ne na ha la ye ni yo ga na lu we u du tho ma de ye ni de mo kho pa ne na ha ma e lo fe bu pa ne na ha ma e de nim chi na lo ye ni yo ga ne a yo che mu ne ti kho lo e jo da ma ye ni a lo na li che lan ka ni lo อย่างนี้เฟซบุ๊กปันเนน่าฮารุนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอเจ้าหน้าไม่เดียอย่างนี้เดียอย่างนี้เธอน่าหาเนี่ยเราอยู่ค่ายยุไลเนี่ยเลยนะขอเนี่ยมาเงี้ยนี่ล้อนาการจอมแม่พิเทลเดียอย่างนี้เดียเธอเนี่ยมาขอขอเนี่ยจอมแม่พิเทลเดียมาขอนะขอเนี่ยพัฒนาขอจีเราอย่างเนาะนาการปันเนน่าฮาเดือขอเนี่ยล้อมาเธอเงี้ยเนี่ยมาพิเทลนี่พันเจฐานในปิญญาหนาล้ออย่างเนาะอินเทอร์เน็ตขอนี้จีแบบขอนี้จีแล้วงานเทียเนี่ยที่ไม่ได้มาการเล่มียาอยู่ค่ะอยู่ดื้อเมียเล่แล้วนะขอเนี่ยจะไม่พิเทนอยู่ค่ะมือเราเดียเนี่ยเดียถ้าการจังเทียเดอร์มาอยู่ค่ะเยอะเดอร์นะขอนี้งานเนี้ยงานเนี้ยก็จะกัดอากาศกาและที่ขอเลยพนักหาดาเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียเฮ้ก็งานเนี้ยก็เลยมันถ้าเฮ้พัจจักอากาศด้านเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียอีน่าล้อเยี่ยเนี่ยสุดอันเป็นไงเนี่ยทั้งจวงเงินเอเนี่ยถ้าลูกเราเลยยืนยี่อันนั้นมาเพื่อก็คาเลงอ่ะเดี๋ยวยืนยี่เดี๋ยวนั่นมาเพื่อก็คาเลงนะเรายืนยี่อีนั่นมาดีเซลก็ดูนะขอนี่เย็บบางอ่ะเช็คโกสดาก็คาเลงอ่ะเดี๋ยวยืนยี่เพราะเนี่ยเรานั่นมาเบนซินดิเอนจินี่แก๊สฮอล์ไปก็ดูนะขอนี่ยี่บางอ่ะเช็คตีสดาก็คาเลงอ่ะเรายืนยี่เจริญเงือกโซนาลีงาลาเออไอยามเออละคุณในแม่เดียเนี่ยเดียถึงมีในหัวกาเจมามือละคุณนะรอเย่เนี่ยนามาดีเซลก็ดูนะขอเนี่ยสมเชื่องาบากโกเชื่อสดานเนอองาเดียเนี่ยเดทิเลียก็ดูรอเย่เนี่ยน่าถ้าแกโซฮอีแปดห้าถึงนะรอเย่เนี่ยนี่เชื่อโกบางาเชื่อสดานเนองาเดียแกโซฮออียี่สิบถึงนะสุมเชบาโกเชเอสดานในองาเยเนี่ยล้อแกโซฮอเก้าห้าเธอหนาสุมเชงาบาโกเชเอสดานในอ๋อแน่ล้อเยเนี่ยแกโซฮอเก้าหนึ่งเธอหนาขอเนี่ยสุมเชงาบาหนีเชสิสดานในอ๋องาเดเยเนี่ยเดหนาขอนี่เธอมีของเดือนนี้นามาเพื่อกาคาเลียวล้วยล้อเยเนี่ยเดือดไทยมีของเราค่อยขอเนี่ยอีน่ากะคาเลียงาเดและตัวจะกะเอกาดันในเลยเนี่ยยมือแม่เยเนี่ยเรามีคนเดินในยุ่มนะขอเนี่ยเถิดกะสหรัฐอเมริกามีของอปาในอิหร่านมีของอปาขอเนี่ยอะไรที่ขอรู้จ้าในเมืองอปานะขอเนี่ยก็เดินมาบิดเดอร์ยาก็ดูเดลที่ขอรู้มึงได้ยาไม่ในนามาเพอกะคาเลียงาในเยนี่เมืองอปาก็ดูขอเนี่ยกะคาเลียดูเดเยเนี่ยเดนะขอเนี่ยให้นามาเพอก็ก่อล้อจะกาเอกาดานเนบิสิบิกาเลเยเนี่ยล้อนั่นเหรอกาที่ก่อพระจะกาเอกาดานเนเหรอนะเยเชื่อกาก่อเยเนี่ยล้อเดี๋ยวเงี้ยมีน้อหุ่นล้ออันนกุเงี้ยน้อขอเนี่ยวันไก่ทอดสากลเจเยเนี่ยล้อมีคนเดินเนี่ยยาจีลู่จ่ากาเนื้อเกออันนเดยาจีสจีเธอล้อเยเนี่ยฮัลโหลเวออันนขอนี่พระจังไงเนี่ยนั่นเหรอเงี้ยน้ออาจจะมีเนอบิดาลาก็ดูงาเลยและนะเราเนี่ยเชี่ยบินเกอก็ดูเจียเนี่ยล้ออาหูบาเบอร์เธอเนี่ยอาชนะมันถั่วเหลืองและคู่งาเราเนี่ยฮัลโหลไอจานาโยเหมือเดและทุเรศแม่เนี่ยเนี่ยขอเนี่ยนี้โยมยากาขอเนี่ยล้ออู้เดลเงี้ยเนี่ยเยชี้จ่าเราขอที่เจมาเกียเราเลยแล้วเนี่ยเฮอินยุมอายมาเนี่ยเธอก็ชิจกงอันเดลเลยก็งาเราเนี่ยนี้เนี่ยเหรอชอเชี่ยคองเงี้ยเหรอเนี่ยมันมันนี่นะเหรอมือเดอเหรออะดื้อมาเนี่ยหูปานเนี่ยจ๋าลาหลวงาเจเยเนี่ยเหรออายาเยชีโลแล้วเหรอเนี่ยมันก็น่าขอเนี่ยน้ำมันปาล์มและคู่งาเดเนี่ยคาดว่าจีแล้วคู่อาปาล์มและคู่อาบอเทิมนะเหรอเยเนี่ยเธอก็เธอเหรอเลยเยนี่มือเจงาชีเจเยเนี่ยเหรอเธอก็ชอน้ำมันถั่วเหลืองและคู่งาเหรอเนี่ยนึกเปล่าหูมาเนี่ยเยชีน้ำมาเชพามือเดียงาชีเจเดียเนี่ยเดียถ้าล้อตัวพ่อแอบเบอร์เยี่ยล้อที่นั่งใช้ที่ในชีวิตการช่วยอย่าเฮลังละดื้อๆนะช่วยเชื่อดื้อๆนะขอเนี่ยไอ้ที่ล้อพ่อเปลี่ยนละล้อเจริญเงี้ยที่ล้อเลยเยี่ยนี้ ยายเยชีหูมาฮู้แล้วจาลาเออมามึงอะเดแลกันเนาะเฮ้รอเธอเนาะเนี่ยเปียหูมาเยชีเธอมึงเจงอะเจแลเออเฮ้ยุมอายามเจเนี่ยชุกะพัชชีฮอเนาะเนี่ยนะพัชชีฮอเนี่ยล่ะอายาเยชีเธอมึงอะเจแลพะเอเบอเลยเยนี่เธอมีเนรอเยญุเฮ้ยุมกะจะกะเอกะดาเนฮอนาฮอนี่ล่ะเลยเยนี่เยชีรอฮอโลเอมึงอ่ะเดี๋ยวทุกเจ้าเดี๋ยวแล้วยอมันเนี่ยฮัลโหลเอโลเลอร์ว่างาขอเนี่ยเนี่ยจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเดี๋ยวน่าจะใช่เออก็ก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยทันยามาโลเฮก้าเจลังเนี่ยแล้วเลยเนี่ยทุกการเนี่ยการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและเกิดไม่ไหลเนี่ยอบตเทศบาลปาราชการปามีหัวมั่วก็เราบีสอเธอและเกิดงานเนี่ยน่ายอมาเนี่ยยังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดยังอ่ะจีแล้วก็บีมเลยเนี่ยนี่ก็ดูยังอ่ะจีแล้วสักสิ่งนะเนี่ยยังอินยุ่มรัฐบาลป่าแล้วถ้าเกิดกรรมการบีจ้าเนี่ยบีชอเชฮอลูอายามเราค่อยจะลุงอ่ะเที่ยเนี่ยอินยุ่มชอเชเลยเนี่ยแล้วเนี่ยงับพักอ่ะจีนี่จงอ่ะจีเนี่ยถ้าเกิดผิวเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราจะงับปั๊มอยู่เที่ยมเลยเนี่ยก็ดูเดี๋ยวแล้วเนี่ยเธอมีเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยละเมื่อพูดไปอาเดือนเนี่ยพูดไปเออนะแล้วเนี่ยอาสัวคนนี้ทุลุจังอยู่กันนั่นลุงยุบบังจีเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดยุ่งก็ยังไม่ได้เขาเทโดจีเจเนี่ยเทโดบีโดแต่มันก็บาลาสีเพื่อต่อลุงให้ยาอยู่บ้านนั่นลุงยุคจีเนี่ยยังพอปะขอเนี่ยพายุบังสีเจเดียเนี่ยเดอจันทร์ที่เอาไปถ้าเกิดไม่ได้เดมาสดายุ่งเดมาถ้าเกิดเยอะเดแม่เดียยี่เดทมีเนี่ยแล้วยี่เหรอน้าขวานี่แล้วเลยยี่ยี่ยุ่งยอดดูมาเงี้ยก็เอ็กเกอร์ที่เกาะแล้วยี่เดือนนี้มันเดียวปากเกอฮัลโหลจังดามาเจที่ไหนมาถ่ายเจยี่เนี่ยแล้วทุเรศเยอะเนี่ยไม่เลือดมาบ้านนี้ช่วงก็มาเกอแล้วยี่เกิดงานแล้วเนี่ยยี่เห็นนะยกงานแล้วเหรอเที่ยนะคู่เกอเลยเที่ยนะแล้วราชการปั้มยงดูองเล่ไม่เลือดน้าขวานี่หายยี่อาจจะชอบบ้านเนี่ยอาเดือยยาเอพายมาจู่เลยยาชิชกงเมเนียเยี่ยวสัตว์ดานเยอะเลยมีเนี่ยลอยเยี่ยวยาชิชกงอ่อนเนี่ยอุ้มเลยมังเงอมีเนี่ยลอยเยี่ยนี้เธอมีเนี่ยอัดเดือเนี่ยมันเดียวไปเอ็นยาที่กำมายุทธาเดยุดโดจีเนี่ยยังไปยุบบังจีมาเดแล้วทุเรศงาเทียนขอนเนี่ยชมเนี่ยสุสวางงาเลยแล้วนั่นว่าไม่หัวปะชดเชี่ยเนี่ยลอยที่ยกันนะหลวงยุดโดจีดูเยี่ยนเดมีเนี่ยเหรอนะขอนเนี่ยจะที่ก่อเลยเยี่ยนเหรอก่อหลักคนนะหัวลงงาเดแล้วยากาเอกาดานเนบิสิบิกาเลเดเยเนียเดเฮกันเนายามคาเจลาเฮลอเยเนียอายชากาเลบินาฮาดาเกมาเดเยเนียเดนิมจิเฮกาเลมทาเฮนาขอนิฮิบาเกาหลีมีขอนจอเนชาเนบิเกเนเลงานะบุนทันเนจางาเยเนียลอเฮกาอายามคาเจลาลัวพอบินาฮาดาเนอายามเจนะขอนิขออิมาลอยอกานาลัวอุจิยุมเดเยเนี่ยคันสอแล้วราคาแช่ตานิทุลาเนี่ยร้อยเยี่ยวนาลีเยล้านเนี่ยเวหลังเกินี่งานแหนอายุเชื่อเหมือนแหนที่คอรัวพัทธ์จุลามาเดก็อีมาเดดูธรรมะ
1: ที่มามีเจ้างาฮะที่ก็ตะกาเลDagon, don't know. No, just look at the guy. Ah, don't know. Yeah, I'm just so I can't.

서장서 너다가 레응 할랭에 놀래 여망 그냐이 노래 여누 망을 했냐 너

0: đứa thầm tuệ. Mà chờ dọn à lệnh à, á đứa tỷ phụ mà dọn lo à vệ ô. Á đứa ba mở tỷ. Phụ mà dọn lo à. Sao khó ư yê thị đô mà. Ta lê ư lo mà dạ nhị thơ cho á đứa tỷ đô. Á hù tỷ phụ mà dọn lê ư lo ế đê. Ma dans les loin, nous qui pour ma dans miaoué. On va me dire pour ma dans miaoué. Gahouye, si tu ma.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่น ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุดิบให้สะอาดและเลือกแหล่งอาหารที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องใส่ใจการผลิตอาหารก่อนการเสิร์ฟควรระมัดระวังอาหารหมักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ระยะเวลาหมักไม่เพียงพอซึ่งอาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
9: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาย้อนสู้หวิ่งเหยียนขวานเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: มกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งเพ่
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

mở sung tăng sinh khả hôm chôm hấp toàn mà khảo sự nợ toàn cán phá xa quam tay đi hôm bội sinh số bó thó kinh mày AM 1.4 kHz bướn bội sinh của văn văn khả bó thường mà khảo giam 10 mong thường 11 mong càng nở lê càng khẩm dù chôm khảo mô khảo nôn sụp hào văn chứa xa lo vinh bên uy cỏ uy xe bó mẹ bí bí nông nó khảo khả nê văn mới này khảo khả hộp thu chôm cán xế thường mà nở văn bụt thi bẹt lươn thuần chết sòng hình bài sao khảo khả bên lươn bẹt loang เก่าขำในวันเหมือนในค่ะเนาะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันตีในเฮอกูก็มายินถ่อมในตอนการเนาะค่ะสิเฮออยู่ลีกินวานก้างยันพี่เขียนกันกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถพี่ในนั่นค่ะบ่แม่ปีปีน้องๆเฮาๆค่ะมาถ่อมด้วยเขาเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกวันนึงค่ะบ่แม่ปีปีน้องๆเฮาๆค่ะเนาะย่ําพองจะเร็วก็ในค่ะฝนๆร่มๆนั่นโหปากมันตั้งปอท้องจึงไทยในติตกนําอยู่ที่ 60% ในพื้นที่หลายๆเสียตอนกําเร็วเมืองต่างตั้งเสียตอนแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่เกียงไฮ้ลำปางพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาก็เอามาฝากตัวถึงกันดีกว่ามาไปตั้งเลยรูล้อมถึงไปอยู่ลีกันในนั่นค่ะเยอะก็ตอนดับการไปมักมีการหากินเล่งต้องในวันเหมือนในนั่นนะคะเตะเอาฮามงกลางเนื้อลงมาในวันที่8เหรียญทุน7ในนะคะน้ำมันเครื่องจากน้ำมันหลุดการหลุดย้อมลงมาเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มเบนซินนั่นตีหลุดย้อมลงมา1ลิตรหรือ 2.51 วัตต์เนี่ยค่ะเหมือนหนังดังก็เป็นดีเซลได้ก่อ1ลิตรไหลลดรวมลงมา 2.56 วัตต์นี่นั่นค่ะก็ติเลยว่าลดย้อมลงมาเตะในวันเหมือนในก็คือในคืนนําให้ในคณะกวยกะซึ่งหือกอลีค่ะมันเป็นการหากินเร่งต้องย้อมมากะหือกอลีมันก็ติจ่อยลดย้อมกะเจอใจเฮาขานั่นนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตอนทั่วถึงกันผู้เหล่าเพอดียังเอ๊อําไปเลยกว่าเสน้ํามันไปใส่เมื่อในในกว่าเติมกว่าใส่กันไหลตอนแต่เด็กกว่ามาไปยกก็ลองแบ่งซิมเดี๋ยวก็ลองการน้ำหมีน้ำมันเนาะค่ะที่เฮ็ดจังหือเอ้ในเพราะว่าไก่อยู่ตั้งเดียวกันกว่าซ่อมกันนี่ก็เฮาก็มันก็ติตื้อเข้มดีเหมือนในเอารถเฮากะมาผูกกับเอารถสูกว่าจําได้ค่ะเนาะมันก็ว่าไอ้จังไกลหังอ่ะเฮิ่นอยู่จํากันกันในเฮก็อยู่เกี้ยงใหม่นังกันไงมาลิหากันแลใจอยู่ค่ะก้อยกาบังปองมาอันมาในเพราะมันมีเตค่ะพี่น้องเฮามันก็ว่าบ่ลิมหาลิสูถึงกันในเอารถสูมาเนาะสูมีรถรู้ผลตัวก่อนเนี่ยมันปอกมาเงินดาที่ใส่น้ำมันจึกครึ่งจากน้ำมันกาดำเมียติหือเถียงเออในมันจะเป็นจังไหนค่ะกาปันตะเหลวเนี่ยอย่าไปว่าหากินง่ายหากินหยับมาเถียงหรือเสียเก่าอันเป็นปอกกาเมขายเขาการกล้าขายออนไลน์เขาการเหตุการณ์พิษปักเปิงไม่มีมาเหตุการณ์หิมนาตีการของก้นเมืองไทยสิมเสน่ห์ก็เป็นก็ตี้ยอบอยู่คือก้นอันเหตุการณ์อ่ำถูกเมนองตีเมนตั้งมันไหนก็ครบทบเนี่ยลองปัญหาเจ้าในตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะในก็ติเลยว่าเยอะก็เปิ้นลาดผ่ายดังกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเปิ้นก็ลาดไว้ว่าห้องการผ่ายจัดหางานเปิ้นก็ลาดไว้ว่าเฮาติเฮ็ดปันวัดไว้ให้มันไวเออเนี่ยค่ะมันติหือไวค่ะก็มาหลุเลยล่วงจือเซียนมาในเมื่อปีกายว่าปีกายล่วงยอจองไกขึ้นมากับกดจัดไปอยู่ลีว่ากดจัดไปอยู่ลีซื้อประกันว่าซื้อประกันเนี่ยจองไกมาบ่เป็นปีปลายพิมติถึง2ปีจองไกตึกหาติมาไหลเทียงเฮ็ดไว้เฮ็ดการเอาบ่เฮ็ดไว้เฮ็ดการทําอะไรต่างหลายเรื่องก็6เลือนว่าทําบ่ลูกก็เฮ็ดเถียงแต่ก็เสียเงินเถียงก็แม่บ่ว่าเฮ็ดการที่เกี้ยงใหม่มีหลุเลยก็เฮ็ดได้ตั้งเมืองตากเพิ่นว่าตั้งเซดอนเมืองแพรเพิ่นว่าเนาะเดลิกาลดกากากว่าเถียงต้องใจบ่เหี่ยวก็หลุเลยกว่าศูนย์ภาคก็เฮ็ดวัดไว้สีขวางสีชมพูเถียงเอาบ่เฮ็ดนั่นเหี่ยวก็แม่ทําอ่ะภายดังลุมพ่องตั้งแต่นเมืองมันเพิ่นก็ติมาเฮ็ดปันไว้พาสปอร์ตปัด CIอันเดียวเสียเงินแทงเขาค่ะอันเหลือก็มันอ่ำย่อมไว้ใกล้ๆกับป้อมมีเขาค่ะก็อยู่หยาบในนั่นค่ะเนาะเขาจะบ่องจะอยู่นะคะลองตั้งเจ้าหน่อยซึ่งหือก็ลีในนั่นค่ะเขาค่ะก็หลุดเลยฟังอยู่ฟังกินกันย่ำพองจะเหลวนั่นมันก็เฮ็ดเหอลองเหตุการณ์หยาบมังก็ก็เปิดเสียงเฮิงกุ้ยเหมือนว่ามีผัวเป็นคนไทยก็เย้าป้อเป็นนางเมย์ในมาเสริมสวยเฮ็ดไหนได้ก็มาเหตุการณ์ลองหางเคืองแก๊สคุณหูจำเจ้าหน่อยก็อ่ำไรย้อนเปิดสังละย้อนเปิดว่ามันเป็นผู้ห่ำเฮ็ดนั่นน่ะผู้เขาเป็นนั่นเป็นนายจ้างเสียแต่เขาก็ลงมือเฮ็ดก่อมไรค่ะมันก็ผิดปักเปิงไม่มีมันก็มัดรัดจับภาษาความไตนี่ค่ะเนาะก็คัดเจอรัดความเปิ่นหนังหือบนโปเต็มมาทางเทิมหนังหือบนโปเต็มมาตีมายอมพ่อค้านั่นนี่นั่นค่ะเยอะก็ปกาเมฆายเขาย่ำพองแต่เหลียวก็ลดยอมลงมาติยันบัวลองตั้งเจอในเยาค่ะก็นั้นในการเป็นนายนาตูเตียนเจ็มเจ้าในอย่าไปเฮ็ดค่ะเนาะการเป็นนายนาตูเตียนนายนาขายตีลินอันนายนาขายตีลินว่านายนาขายอันเป็นนายนาอันเป็นก้นเอลเลเป็นไก่ว่าเจ็มเจ้าในเฮ็ดผิดปักเปิงไหมมีค่ะลองตั้งเจอในปีน้องเขาไออย่าไปเฮ็ดในค่ะเนาะเยอะก็อย่าไปตั้งหนึ่งออนไลน์
นื้อสื่อโซเชียลมีเดียนู้นออนไลน์ในกาใครหมดค่ะอ้าวกูเป็นมาตัวข้างเก่าหนักก็ต่างกว่าเหมือนนั้นในก็ขายตีลินกว่าขนาดเปิ้นตีเปิ้นเอาไว้หมดแล้วค่ะพี่น้องเขาเปิ้นเสิร์ชเข้ากับตัวในสื่อโซเชียลมีเดียอันก็มันออกมาหมด AI ก็ได้จ้อยเงียบแทงลูกก่อนเนี่ยค่ะ AI อันว่าเนี่ยมันเป็นตัวกวนหำใจค่ะมันเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์อันเปิ้นกวนเฮาค่ะเนี่ยคึงปองให้สร้างมาจ้อยลวดย้อมจ้อยเทียมปันหนังหือป้อมหือน้ํานั่นเอามาติกด7กดทัดด้วยลองยาเมากรรมเอามาติกด7กดทัดด้วยลองการต่างเลยลองตั้งอําจื้ออําใจเสียมเจ้าหนังในค่ะเนาะมือว่าในไหนค่ะก็ติมีข่าวเงาเกี่ยวก็ไปลองผักกวบของอันมันนั่งเมลงมันนั่นกว่าถ่ายคลิปวิดีโอเซปืนเพกว่าเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียตั้งน้ำตั้งไรพี่น้องเขาก็อันแล้วก็ใครไล่ใครไล่แชร์เปิดมาตุ้ยเก่านำก็จะเลยเงินเนื้อจันในรวมนำในจงใจเฮนันเฮียก็ออกมาแชร์ออกมาต่างพี่น้องเขาจงหูค่ะคือว่ามันผิดปักปึงหมายมีค่ะพี่น้องเขาเยื่อเปิดว่าเอาแค่พางเปิ้นมาต่างเลยลองตั้งมีลองลู่ซุ้มว่าจึงจะไหนก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเนาะผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพักพังไว้กันกูก็ในนั่นค่ะนะอย่าไปลาลีเฮ็ดลาลาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็เอาแค่พางเลยลองว่าเปิ้นเจ้าตูเปิ้นอ่ำย้อมเอามาต่างเฮ็ดได้ลองมีลองลู่ซุ้มจึงจะไหนก็อยากเหมือนกันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาอันตัวดังเฮิรนลำในจ่องไรยินเสียงปีโมขาวนุ่นค่ะเขาว่าเสียงปีโมขาวนุ่นอ่ำไรยินไหนค่ะพี่น้องเขาจ่องไรยินครับเพราะไรยินไหนจอยตอบปันปีโมขาวนุ่นอีกนึงค่ะพี่น้องเขาถ่อมดังเฮิรนสมเขารู้จ่องไรยินเสียงแจ้งแรงดีอยู่ค่ะฮือจ่องไรยินค่ะป้อมไรยินค่ะดีลงไลฟ์เฟียค่ะนะป้อมไรยินค่ะดีลงไลฟ์เพราะไรยินไหนก็จอยหมอกลาดปันกันอีกนึงค่ะดีตั้งด้วยดังทิกช็อกไหนไหนค่ะเนาะจ่องไรยินเสียงปีโมขาวนุ่นค่ะฮัลโหลฮัลโหลใจถึงเมืองใต้เมืองที่เกิดเป็นนางยินอยู่ค่ะยินชมขอบใจอะไรยินอยู่ค่ะหายเป็นกัมหายเป็นกัมหีหายค่ะอะไรยินอยู่ค่ะอะไรยินแจ้งแรงอยู่ค่ะเอายินชมค่ะอ๋อค่ะข่าวเงาฝนร่วมเป็นหือพองข่าวเมื่อในปีโมกุ้งเทปไม่น่ะเมื่อกระไรรัดกว่าเยอะค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีค่ะเนาะว่าเต็มมีฝนตกลงมาตั้งปอดห้องจึงไทยตั้งหนำตั้งหลายโหปักมัน60ในปืนตีดังแม่ห้องสอนเก้งใหม่จำเจ้าในค่ะเนาะหลายๆตีกำเดียวในนั่นค่ะเยอะก็ประเดี๋ยวมาตุ้ยตั้งน้ำปังไหลจำเจ้าในอันอยู่จำตั้งน้ำปังไหลตีจังขึ้นสูง2ถึง3เมตรในนั่นค่ะตั้งมึงตั้งอ่าวไทยและอันดามันจำเจ้าในก็เต็มมีน้ำปังหลายขึ้นสูงเชียงเหมือนกันหนูเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะหลายหลายพื้นที่ในค่ะก็ยังตึกเตี๋ยมีฝนตกลงมาตั้งหนำตั้งหลายอยู่ในวันที่10ต่อถึงวันที่13ในนั่นค่ะติดตกหนำเตื้อแห้งหรือสีเก่าเชียงอันนี้ก็หลุดถอมได้ข่าวเงากันใครว่าปัดปืนกูตีในนั่นค่ะบางทีติดตกนำบางทีติดตกเกะในค่ะเนาะเพราะเป็นเมืองใต้ก็หนูเลยฟังไว้เหมือนกันย้อนบอกว่าล่มลงไม่สักอันว่าในผัดเป่ามาเฮในนั่นค่ะหรือเสียนั่นก็เฮ็ดเหอดังเมืองเคดังผายเก็บนำจำในก็แตกมาเฮก็มีลองลูซุ่มตั้งนำตั้งหลายหลุดกาเครื่องเจอจำในก็ก๋วยลองกว่าจำนำตั้งนำตั้งหลายดังเมืองเขนานนิ่งในคานะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาเทียงหนึ่งอันดีมาฟอกหมอกลัดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะอย่าไปลาลีกะเอามาแชร์อย่าไปลาลีกะเอามาต่างเลยเป็นคลิปวิดีโออันเมื่อว่าในลื่นหลังนั้นค่ะเนาะปล่อยปุ้ยอําใส่คุณนุ่งตั้งไว้ทั้งสองก็ไม่น้อยเฮดังโพในค่ะเนาะว่าอําเลยเปียดกันเฮกะลักนอนห่มห้อมสองจำกันจำเจ้าหนังในคณะนี่ก็เนี่ยก็ถึงวันเมื่อไหร่ก็พักก๊อปสีของเกิดเงือกลงไว้ก็จดตัวลงไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียเยาในคณะเนาะก็จะเงือกลีกตัวข่าวก็ตัวให้มันตัวหุ่ยหันก็เยาในคณะบางลองมาอันว่ามันตับดีกว่าเฮ็ดยิงจอมกูลองกูอันในคณะเนาะมันดีหยาบตอนแต่เขาคาเพราะเปิ้นใหม่มาไหนก็มาเงินหยดใส่เตี้ยนกูเป็นเงินอะไรเงินมากูเป็นเงินหยดใส่เตี้ยนติ๊กติ๊กหยาบคันเจอเยาจึงนั้นคณะพี่น้องเขาค่ะฝากตอนจุดถึงกันทั้งหนังไหนคะหรือใจถ่อมที่เพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโมโอจำกันแห่งกรรมหนึ่งคณะเปล่าไหมปีปีน้องๆเขาค่ะเพ่งความในก็คัดเจอออกมาปันพี่น้องเขากูก็ให้แรงยินถ่อมมันก็ย้อนมาอันมีพองบางพอก็อันมีหูดีให้จังหือก็การจังหือก็รีค่ะคัดเจอเปิดปัญหาลิถ่อมอยู่ค่ะเพ่งความหัวในเด็ดเป็นเพ่งความอะไรจือว่ายุ่มลาเลินผู้ห้องไว้สุขถ่อมค่ะ

เอาค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเพิ่นว่าดิอันหอมมือสู่เสมือจอมเฮาอยู่นะคะยุมละเฮาได้รู้ลําได้ถึงสู่ใจฮะใจบ่ใจกว่าหลีบ่ใจกว่ามันก็ว่าคุยกันลองตั้งฮักในมันเข้าไผออกไผเนาะบ่หมอปองใจกันก็ตื้อหลีเสเปิ้นเนี่ยย่อก็อย่าไปเฮ็ดหายกันในนั้นค่ะหอมเกียกสู่หอมฮักสู่ในก็ลัดกันก่อนซื้อๆกําเหลิมจะว่าตึกมีอยู่เฮ็ดก็มีแทงมี2มี3ในค่ะเนาะกําน้ํานําพี่น้องเขาที่ใกล้ย้อนเพียงความข่าวมาว่าเฮาเคยย้อนความมักโคเจอปานเป็นเมลงว่าปานเป็นเมน้อยว่าอีหยังเที่ยงอ่ะคน2เมว่ะอีหยังจังได๋ข้ามบ่ข้ามบ่ได้เปิดปันให้พี่น้องเขาเลยถ่อมเพียงเลยว่านั่นน่ะนี่เฮา1เปิดปันกวนเตรียมความมัน1แคนตีเฮ็ดเตรียมออกมาย่อกวนเฮ็ดมันก็ได้ว่าแจ้งความผู้หมอความมันก็นั้นเขายังเตรียมมาหาได้ว่าจังได๋แทงและคําบ่ได้เปิดปันคณะย่อก็ถามว่ามีกวนหลายๆเมเนี่ยมันก็ว่าฮีบําเลียเฮามีเงินเลี้ยงเขาหรือว่าใจไปวนเผอไปวนมันก็กล่าวว่าอ้ํามีผู้หญิงก็เหรอที่ยอมรับไหลเต็มทนหูปากเต็มว่าเคยย่อมันแหละมันเลี้ยงเก่าอยู่ลูมีผู้หญิงก็เลยเต็มจานจังกันเลยลองตั้งว่าผู้เก่ามีผู้ก็เลยให้ก็มันติเลยมันหักเก่าตั้ง2ก้อถึงจังได๋กําอีค่ะพี่น้องเขาเลยลองตั้งว่าหรือสิว่าผู้หญิงมั่งก้อนึงนั่นนี่อําฮู้ได้กับเหตุการณ์อีหยังคั่นเหตุการณ์ก็ไปกินโพจังจังได๋ก็ติมีแทงอยู่มันก็ติมีหลายลองหลายอันมันก็ทั้งเมืองไทยนี่ฮะผู้ก็เหตุการณ์มีเป็นผู้เมียกันผู้ก็กับเหตุการณ์เสียงต่างตีเมียก็กับเหตุการณ์แทงเสียงต่างตีจังไหนอ่ะง่ายๆปึงแตกมันอ่ะเลยวางไผ่นะปึงแตกมันนี่ค่ะน้องก็จะมีเหมือนจังว่าผู้ก่อเหตุการณ์บ้าโหดนี่แหละมีก่อเหตุการณ์ KTV คาราโอเกะจังไหนอ่ะในก็จะมีหับยอมหับกันไรจังไหนก็จะมีมันก็อ่ำยอมหับกันไรนี่ก็จะมีในนั้นค่ะเลยลองตั้งการหากินเลี้ยงต้องห้าการแค่ไรโคกของเครื่องเจ้าดีมีการมีคาน่าไอโฟนออกใหม่ๆห้าถงป้าห้าจึงจังไหนค่ะเนาะใกล้ๆมีจึงนั้นนะคะเนาะและหันอยู่คือๆจึงนั้นย่าวในนั่นค่ะย่อก็ย่ําพ้องตะเหลียวกับปานลุอ่อนหุ่นเหมอกับปานใหม่ย่ําพ้องตะเหลียวนั่นในเขาดีว่นว่าก็เฮ็ดหรือได้ก็เป็นคนจุคนก่อนเป็นคนมักคนมีนั่นกุ้ยในนั่นค่ะเนาะจังในนั่นค่ะมันก็ลีกว่ามันก็เป็นรองมันกึ่งงามกันมันก็มันก็เฮ็ดกว่าเลยลองตั้งว่าใครใครเปลี่ยนใครมีนั่นกุ้ยให้ก็จังเฮ็ดผิดลองผิดศีลว่ากดผูกกดมีเปิ้นจําเจนก็จังเป็นไรลองตั้งเจ้าไหนนะคะยําพองตะเหลียวซ้ํายาเมากําค่ะเนาะมีนําเนี่ยตั้งวันเฮาเมืองเฮาหันลูกอ่อนอสักเล็กๆค่ะบ่ตกใจย่อก็ข่าวก็กูจอมค่ะเนาะกูจอมซึ่งหือล่ะนี่กูว่าจ้องที่ป้าลูกเก่าหลานเก่า5อันกว่าซุปพอร์ตเคอยู่นั่นอันกว่าสันกาลินกาลายสักลายอยู่บ่ติดลงกว่าเซ็งจอม KTV จอมลั่นเราจอมบาครับบ่จําซื่อนั่นหั่นนี่วุ่นเฮาก็เฮ็ดเฮาของเขามีลูกแล้วเนาะเขาก็ว่วนเหี่ยวก็เขาก็ใจหมีค่ะนะอ้าวเตะหือลิ้นในเขาสัมตีเลยหาล็อกไล่มันเตะเลยเลี่ยงรู้ล้อมด้วยถึงลูกหลานเขาจึงหือนั่งหือเขาเพราะเด็กข้ามป้นรถไล่ในนั่นน่ะเนาะเดลัดเขาจึงหือลวนเจนตะเหลวเจนอัลฟาตะเหลวนั่นทำถูกเลยลัดเขาจึงหือเขาทรงเกียกจึงหืออ่ำใจว่าตีตื้อกำเลยว่าเมื่อก่อนทำตัวเลยก็ตีเอาคอนปอคอนเฮียเมอร์ก็ตีขังเมอร์จึงในก็ซ้ำอ่ำไล่เฮาสำรวจเลยมีล็อกไล่หลู่ล้อมได้ถึงเขาเที่ยงนั่นกันนะเนาะเป็นปัญหาใหญ่ลงค่ะวันเฮาเบิ่งเฮาตะเหลวนั่นในมีภัยให้ห้ามค่ะว่าอย่าไปกะเฮ็ดจังนั้นอย่าไปกะเฮ็ดจังไหนย้อนบ่ว่าเป็นการป้ายมักมีเปิ้นในนั่นน่ะเนาะเปิ้นเลยใครนำกะหือก็เพิ่นก็เป็นพรนี่ตาเปิ้นกันนั่นคือกะพรตุ่มย้อนมันที่มาตกใส่กวนจะซื้ออันสู่อันซ้ำมันนั่นให้ก็กะกินจับมันนั่นค่ะคานจะแหนมันก็ในบ่สั่นๆซ้ายๆเนาะช็อกตายกว่าซึมซึในก็มีนี่ค่ะกะตะเหลวนั่นก็ล้วนสักซีฮิกซอกฮอกซิปายไงนะคะเนาะก็มีเหย่าในดีกูเด่นค่ะเนาะมันก็ว่าเปิ้นเฮ็ดมาปั่นก้นสู่ก้นเรียนกันจังเปลี่ยนหางละเจอมันจังเวียนหางก็กล่าวว่ามันก็ตุ่มย้อนมันเป็นรองพ่อนจ่านําตั้งนําตั้งหลายนะคะเนาะเป็นซึกเย็นกับผ่าลงอันนึงเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะแต่เหลียวก็มีมายาเสียสาวว่าใส่ในน้ํากินว่ายาแฮปปี้ว่าจะว่าเคตามีนยาอียาไอว่าเยอะก็การเอาลองตั้งเสื้อในสีให้เป็นก้นมากก้นมีหลวงให้ก็กล้าขายกว่าคำเรียนลินคำวันคำเมืองเนี่ยค่ะน้องเฮ็ดทางรูซุ้มจือเสียงวันเมืองเทียงก็มีเหมือนหนังตั้งเมืองซึ่งไทยเนี่ยก็ตีย่อบกันเลยกวนวันค่ะยาเมากำยาหมายาอียาไอเฮโรอีนนำหน้าเนี่ยค่ะน้องล็อกไล่การที่ต่อสูงกว่ามันเป็นที่ลือยาเมากำเนี่ยค่ะว่าเอี่ยก็เป็นที่สูงกว่าทางต่างจึงเมืองกาคันก็เรียนดำเตื้อมาจึงซึ่งหนังไหนก็มีมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาก็อย่าไปก่อทรงมืดมันอย่าไปก่อยุ่งจอมมันติดตื้อแคมบิลเซเปิลฝากฟังไว้ปันกูก็พอขลัดมาซึ่งนั้นในมังก็ก็ได้ถูกใจคันมังก็ก็ได้ว่ามันจังเกี่ยวหังเมื่อหรอใจอยู่ค่ะก้วยกะพอนเจอในป้าหอมมาใกล้ใกล้ลาดหนึ่งแคนตีนาหรือสีเก่าก็มังก็ทำได้ว่าเขามีห้องปล่อยเสียงเขาก็สัมมาลาดนอทำเลยมัน
อันแล้วก็มลีตอนตาก้นถ่อมเนี่ยก้นอันหักเขาก็เตมีก้นอันจังเขาขาของมันก็เตมีนั่นค่ะนะซึ่งก็ลีค่ะปล่อยผ้าว่างไว้สิอันไรลีก็เอาอันไรอําลีก็อย่าไปเอาค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาซึ่งหลังไหนซ้อมค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความมันหูถูกเจอลาวหนุ่มหอมห้องไว้ยุ่มนะเกน้ำตาอันเป็นอินฝังแต้มไว้สืบถ่อมก่อนค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยสื่อจำกันในตอนการเฮาค่ะที่ในเมื่อวานในหมู่คณะเลยลือการ1วันค่ะเนาะเลยลือการ1วันเนี่ยค่ะเลยกว่าทั้งเมืองเสดอนเมืองตากนี่ค่ะเนาะก็ติเลยว่าลองกลับมาไปตะเหลียวเพิ่นก็จ้อมหลานจ้อมเก๊กหลานจ้อมจังไหนเพิ่นก็กดแชทกดทัดห้าวเฮียงแน่นค่ะพี่น้องเขาดีกว่าเลยไปเลยนี่ก็รู้เลยหางเฮียนไว้วัดไว้กับตู้ให้มันถูกแม่นอันที่มีศักดิ์ศรีหลักฐานดาดีเนเปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นนั่นนี่ค่ะมันก็เตียงตื้อแคบลีเลยเสเปิ้นจังนั้นค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาเว้ยนี่ค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเสจํากันดีในย่อก็มาตวยข่าวเงาลองเป็นลู่ตายกันอีกอ่อนนึงนี่ค่ะที่เซเว่งตั้งย่านเมืองใต้ป้อนห้องนั่นค่ะเจ้าสั่งอ่อนป้านึงค่ะลงกับเล่นน้ําอาบน้ําเสนี่ค่ะเนาะจมน้ําเสียงอสักใส่ใจกว่าอสักอะไรตึกมีอสัก11ครบอยู่ที่วัดวัยรุ่นเวียงตังย่านไหนคะอ๋อขับตัวตายเจ้าสังอ่อนเนี่ยก็อยู่ที่จุ้มไผ่แก่แค่ไฟเวียงตังย่านและจุ้มก้นหนุ่มใต้ตังย่านเฮาเขานั่นเลยห่มกันเอาสูงไว้ที่ห้องยาก้นเมืองเวียงตังย่านไหนนั่นค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็หลู่เลยฟังกันไว้เนาะลองเพอันเดจังเกิดขึ้นมาเลยหัวจะเป็นขึ้นมาเมื่อไรซึมจะในหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะเอาเยอะกว่าก้นหายเนี่ยก็ยังตึกมีกันอยู่นะคะหลายตีหลายตั้งเมื่อไหร่มีขอความตักมาดังเฮือนสอมในคะเนาะก็จะมีเกี่ยวกับเลยลองว่าตั้งเมืองลาเซียวปอดห้องจึงไตในในนั่นค่ะปอก12ค่ะในมีก้นหลักก้นจนเหลืองนำหน้ามี2ก้อก้นหายกับเฮ็ดหายเปิ้นสิหลักจนเปิ้นเอารถเปิ้นเอาคกของเครื่องจักรเปิ้นกว่าจึงจะในก็มีฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะอันนี้ก็ขัดเจอฝากปันฝากฟังไว้ปันเสมก้าหรือเลยมีผู้ใหญ่ก้นลุงลูหลอมได้ถึงลองรถเพียจึงจะในแทงลูกก่อนในนั่นค่ะกับปานเดเร็วนั่นวันเมืองก็ถังว่าเตลีเจอมากับปานเฮามือเฮาก็เลยเขาว่าเฮาเลยไปซึกไปซื้ออูว่าเป็นซึกอูเฮาเลยอ่อนเฮาขาไปค้ำน้ำดินหินผาลงกว่ามาอยู่อูเฮาเนี่ยเป็นเต็มเมืองกวนเมืองใต้ปอดห้องบนปลายลงมาอยู่ดั้งหินแตกเนาะหินแตกดั้งแม่ฟ้าหลวงเก้งหายปลายลงกว่าอยู่ดั้งหูเมืองทางปานสืบปานค่ะเนาะหันซึ่งนั้นเนี่ยในถามว่ามันก็ถามมาจ่องซุยามเฮ็ดซึกค่ะจ่องซุยามโอ้เฮ็ดเด้อเฮ็ดซึกอูว่าเป็นซึกนี่ค่ะเนาะและหันปานซึกเดียวนี่ก็คาอิ่มมือเด้ค่ะนะมันเฮี้ยงล่ะเนี่ยคนมีก็มีค่ะคนผ่านเอาผ่านค่ะซึกอันสลาก็กินเกี๊ยวตะเป้ก็กินหนอหันมาโมดค่ะนะอย่าให้รอดถามข้าวนี่ค่ะเนาะมันหยาบมันหันเอาจังนั้นนี่ค่ะเนาะเกี่ยวกับการเจอในนั้นค่ะเนาะวันเฮาเมืองเฮาก็หันดาการเผยการมันนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะเนาะการไปมังมีทั้งเผยมันเผยมีอาณาก็เผยมีอำนาจก็มันเป็นเจ้าเผยมีเขาก็มันเป็นคุณเจมเจนเน่ตุกลองตุกหยับขันใจพ่อนตุ้มยอนก็ติมาอยู่ที่คาวันก้นเมืองนั่นค่ะเพราะว่าเขาข่าวหมอปุ๊กป้องหมอรู้ลำได้ถึงคาวันก้นเมืองในอําตับโลกางิดเขาอําตับโลกาเก็บซึกขาปืนตื้นเดินเลียนเขามาสู่เพราะว่าป้อก่อนป้อก่อนซึกตาเร็วนี่ห้ามเอาอ่ะเนี่ยเป็นวัดเดวานในลูกก่อนอันนี้ของป้อว่ามากองก็หรือเลยมาป้อลุงมาปลายก่อนเมืองไทยก็หรือเลยเอาเมมันว่ะป้อเมมป้อมันมีเอาเมมันมาว่ะลูกเอาหลานมาหลวนเล็กๆซี่ซอกควักไว้หน่อยค่ะเนาะจงก็เลยกว่าไม่มาเฮ็ดเถียงกว่าก็ไม่ป้อเมื่อป้อมมีปันมาเอาเงินสู่มากานานแลว่ะ60โหซาโหปากโหลานว่ะป้อมปันไรก็เก็บกาขวัญแม่แต่เต็มมีกว่าอันโดมีเครื่องอันล่ําก็เก็บกาขวัญเนี่ยมันเป็นจังไหนอยากคันเจอกอบนั่นแลวานเฮาเมืองเฮามันก็ขึ้นใหญ่ไรนั่นขนาดเนาะอันจะซื้ออันมากอันมีมีนั่นน่ะมันเป็นจังนั้นน่ะพี่น้องเขาพอลานมากก็บ่ลัดนําก็บ่ลีค่ะเนาะบ่ลัดก็คําคําเจอไว้นี่ค่ะเนาะก็ใครลัดบันว่ามันเป็นจังแนวกับปานตะเหลียวในนี่ค่ะนะอย่าไปถามว่าอันว่ามันเป็นจังหือพองว่าเงินจังได๋นี่ค่ะเนาะติมันอยากคันเจอเที่ยมังปอกมังไหลมาในอันโทนามันนั่นนี่มันอันเหตุการณ์ภายซึกก็ซ้ําเฮ็ดเตเฮ็ดว่านะมันก็อันจะเจออันที่เฮ็ดก็เฮ็ดนั่นน่ะว่าบ่ลัดเรื่องอันนี้ก็แม่ขึ้นมาตัวทางเฮียงกันยันเมืองตังเมืองจังไทยในลูกก่อนมันก็อยู่ฮู้เสอําฮู้เสแค่เลียดพองอําเลียดพองจําจังได๋ค่ะเนาะต่างค่ะต่างไว้ที่3โตต่างลองกล้าขายเป็นนายหน้าขายเฮือนตีลิ้นตึกอุดแตกว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ลองเฮ็ดทับเฮ็ดไว้ขับขี่จังได๋ฟังไว้ค่ะนะซาเจอสู่เจ้าอันอํามีวัดไว้เต็มทนและก็ยังตึกเป็นบัตรพาสปอร์ตวัดจังนั้นเหมือนกันวัด10ปีจําจังได๋ลองตั้งจะไหนมันผิดปักเปิงหมายมีแหละหลายๆตีเมื่อหนังตั้งตะทุมธานีชนบุรีหลายๆตีปืนเข่ากดจัดกดท่าไหนตีย่อกว่านายนาเปิดบัญชีมานายนาเปิดปันเฮ็ดปันวัดไวจำจะไหนคะนะอันนี้ก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมเนี่ยอันนี้ฟังนะอ่ำจะว่าฟังเพราะว่าปีน้องเขาอ่ำเคยถ่อมก็เขามีกวนรูล้อมด้วยถึงเขาในเนียนนาก็เอาสู่เจ้าว่าอันนี้ค่ะเนาะกวยกาซึ่งคือกอลีหลูเลยฟังกันไว้จอมลองตั้งซึ่งหนังในนี่ค่ะนะ
ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะถอมได้แทงเพ่งความมันหูถูกใจกันลูกกวนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาเนาะเพ่งความใจเอเล็กของไว้ค่ะเนาะจู่เงาเก่าเฮ้ยเฮียงมาละเป็นนี่ได้เตรียมมาเหรอเนี่ยย้อนกันเข้ามาเหมือนกันค่ะ

สู้เงาเก่าใจเอเล็กห้องไวค่ะก้นห้องมันได้ก่อเสียงกรรมสุดหมุนกว่าเยี่ยวคณะเลยลองตั้งเป็นในนั้นค่ะเยี่ยวก็สังฆราชก้นเขาค่ะมันได้ก่ออ่ำมันอ่ำกึ่มนั่นแค่นั้นเนาะในก่อรู้เสียงกว่าเยี่ยวกึดไว้อยู่ดีเป็นเพ่งกว่ามันโหถูกเสือนั่นกุ้ยในนั่นค่ะก้นเขาค่ะในเดี๋ยวสร้างปืนหลีฮะอ่ำสร้างเดี๋ยวสร้างปืนขี่ฮะในมันอยู่ดีเผลออยู่ที่ตัวเขาขานั่นกุ้ยในนั่นค่ะลองตั้งอันนี้ก่อเอามาฝากฟังให้ปันคืนกว่าให้สร้างลองตั้งหลีในค่ะเยี่ยวก็อย่าไปกลุ่มกันเนวดเนกามหนอพี่น้องเขากำนำในมันก่อนในมันเป็นวดกามันกามหายนะเต็มเมื่อไรก็เป็นนั้นเป็นไหนมันอย่าเบกันในวดในกามอยู่ดีว่าเขาขาดในขึงปองขึงสร้างให้จึงหือกว่าให้มันขามปนรอดไรลองอันทบตั้งลองขี่ลองเสื้ออยู่เช่นนั้นให้มันขามปนกว่าไรนะคะมันเป็นลองออกมันตอนแต่เขาขายเยอะค่ะเมื่อในเขาย้ำหมดเซ็งค่ะพี่น้องเขาที่ย้อนผัดย้านปอมเมปีปีน้องๆเขาเขามือกว่าก่อนส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันย้อนเฮาอยู่ลีกลางหยันพี่เข็นปันเป็นก็หักหลึ่งตึงปันให้มากมีเงินคำวันขึ้นให้หมอป้องเฮาปนยันพี่หายมองเจอกันกูก็กูก้นตอนนะเขาในวันเมื่อในหมู่ขานนผัดย้านพี่น้องเขามือกว่าก่อนส่งขึ้นทบกันค่ะมอนค่ะเหมยซุงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทย์ว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AIทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
8: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่8กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังออร์เคสตราขับร้องผลงานของชัดชัยสุขาวดี

พลงแรกในช่วงนี้ผ่านไปแล้วคือรักเธอประเทศไทยต่อได้เพื่อนไทยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อนไทยโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการในละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์กันนะคะในช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราจะฟังสองเพลงค่ะเพลงแรกคือดวงดาวดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวประจำใจคุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยคำอธิษฐานของดวงดาวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้คุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันสองเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาว

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวค่ะสร้างโดยบุรพาสินภาพยนตร์ฉายครั้งแรกปี2499นะคะรัตนพรอินทรกำแหงแสดงนำเพลงชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด35มิลลิเมตรสีและเสียงเรื่องแรกของเมืองไทยค่ะสร้างโดยคัญจราภาพยนตร์นะคะฉายครั้งแรกปี2501นำแสดงโดยสุเทพวงศ์กำแหงสืบเนื่องกันไผ่เพ็ญศรีพุ่มชูศรีและชาลีอินทรวิจิตเราจะฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงเริ่มด้วยเพลงสวรรค์มืดคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะและแสดงเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องนั้นตาบอดนะคะก็เลยมองเห็นทุกอย่างมืดไปหมดครูชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงสวรรค์มืดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะเพลงครวญหาสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นเพลงที่แม่สอนลูกสาวเรื่องความรักนะคะเพลงที่3จนจริงไม่จนรักในภาพยนตร์นั้นคุณสุเทพขับร้องกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งเป็นนางเอกนะคะแต่วันนี้เราฟังคุณสุเทพขับร้องกับคุณสวรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด

0: นั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงคือเพลงสวรรค์มืดครวญหาและจนจริงไม่จนรักและช่วงต่อไปนี้เป็นเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เป็นเพลงอเมริกันนะครับชื่อ My Love Is Gone From Me ซึ่งขับร้องโดยเอ็ดเอมส์นักร้องชาวอเมริกันครับประวัติของเอ็ดเอมส์นั้นมีอยู่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือเอ็ดยูริกนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธคริสต์ศักราช1927หรือปี2470นะฮะที่เมืองมาลเดนรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเริ่มต้นการร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมร่วมกับพี่ๆน้องๆเขา4คนด้วยกันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราวปี1930เศษๆนะครับแล้วก็เข้าไปประกวดการร้องเพลงตามงานต่างๆพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้รับการติดต่อให้ไปสังกัดกับบริษัทแผ่นเสียงเด็กก้าซึ่งเขาก็ได้ใช้ชื่อคณะว่า The Ames Brothers เพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือเพลงที่ชื่อว่า A Tree in the Meadows ซึ่งร้องร่วมกับโมนิก้าเลวิสนะครับต่อมาคณะของเขาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับบริษัทชื่อCoral Records นะครับมีเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเพลงชื่อ Rag Mop ต่อมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกับ RCA Victor Records ซึ่งที่บริษัท RCA นะครับเขาได้สร้างผลงานดังๆออกมาอีกมากมายหลายเพลงด้วยกันและมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเป็นแผ่นเสียงหล่อเพลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากก็มีเพลงที่ชื่อว่า The Naughty Lady of Shady Lane นะครับเพลงชื่อ Tammyเพลงชื่อเมโลดี้ The More กลุ่มนักร้องของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงประมาณปี1950นะครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงประมาณปี1960ก็ได้ยุบวงไปส่วนเอ็ดเอมส์นั้นยังคงรักที่จะอยู่ RCA Victor ต่อไปก็ยังคงร้องเพลงให้กับ RCA Victor ต่อไปอีกเพลงระยะหลังๆปี1965ที่มีชื่อเสียงมากและพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงชื่อ Try to Remember เพลงชื่อ My Cup Runneth Over เพลง Time และเพลง Who Will Answer นะครับแต่เพลงที่รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับก็มีเพลงชื่อ Season of Love เพลงชื่อ My Cup Runneth Over และเพลงที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้คือเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังต้นฉบับเดิมครับ

ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเสียงร้องของเอ็ดเอมส์ในเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับเพลงนี้ดูจากแผ่นเสียง RCA Victor นี่ก็บอกว่าคนแต่งมีด้วยกัน3คนชื่อสแตนตันบาร์เดลกับคนสุดท้ายชื่อซาลิดัสครับชื่อเขียนแต่งมากครับ PSALIDAS นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอ็ดเอมส์นั้นยังเคยแสดงภาพยนตร์นะครับโดยมีบทบาทเป็นหนุ่มอินเดียนในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องแดเนียลบูนนะครับซึ่งเขาเคยร่วมแสดงกับเฟสพาร์เกอร์นอกจากนั้นก็ยังมีรายการโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติของเอ็ดเอมส์กับเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับทีนี้พอมาถึงเมืองไทยก็เป็นช่วงระยะที่นักดนตรีหนุ่มๆของไทยประมาณปี2517นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองเป็นชื่อวงดนตรีและนักร้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวงที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็คือวงชื่อ Silver Sand แล้วต่อมาก็มีวงชื่อ Pink Panther เกิดขึ้นนักดนตรีของวง Pink Panther นี้ก็เป็นนักดนตรีซึ่งได้มาจากวง Silver Sand หลังจากที่วง Silver Sand ได้หยุดการเสนอเพลงไประยะหนึ่งนะครับผู้ที่มีบทบาทนำวง Pink Panther ออกมาสู่วงการดนตรีเมื่อปี2521ก็คือวิชัยบุญยยันหรือชื่อเล่นว่าชื่อต่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นศิลปินเต็มตัวทีเดียวคือเริ่มต้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่ครั้งยังอยู่โรงเรียนดุสิตพฤชการแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยครับได้เข้าไปอยู่ในวง Silver Sand ประมาณ12ปีหลังจากที่ Silver Sand ยุบตัวลงไปแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่คราวนี้เป็นหัวหน้าวงทีเดียวนะครับก็นักร้องประจำวงที่เรารู้จักกันคุ้นเคยก็มีกรองทองทัศนพันธ์ลูกสาวของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยครับกับคุณโสรยาสิรินันท์นะครับคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเพลงโรแมนติกเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยครับในการที่เขาหยิบเอาเพลงชื่อ My LoveIs Gone From Me ของ Ed Ames มาแปลงเนื้อเป็นไทยแล้วก็ร้องเองด้วยโดยมีเพื่อนๆ เป็นคอรัสให้ต่อไปนี้ขอเชิญฟังเสียงของคุณต่อยนะครับหรือวิชัยบุญยยันในเพลงของ Pink Panther ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับเพลงนี้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าแด่รักที่จากไปทำนองเดิมก็คือ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังครับ

ราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้และเราก็จะฟังเพลงจากภาพยนตร์ในชุดต่อไปกันเลยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโทนมีหลายเพลงทีเดียวแต่คืนนี้เลือกมา3เพลงจากการประพันธ์ของรักรักพงหรือท่านโพธิรักนั่นเอง3เพลงนะคะเริ่มด้วยชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะต่อด้วยนางฟ้าเพลงนี้วีระชัยสุกุมารขับร้องและฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขับร้องโดยคุณเกษณีวงศ์ภักดีทั้งหมดนี้ผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทน

ืนนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินสร้างโดยละโวภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือพระองค์ชายเล็กค่ะฉายเมื่อปี2508แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชชาวราชศิลปินแห่งชาตินะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงหลายเพลงเลยค่ะแต่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือร่มเกล้านิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเราจะฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตดอนตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 以总盟莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
6: อ้เก็บปอเจชั่วเทเก็บบ้านต้องเดาจำใจคนมันยังหาสิทธิบัตรทองหรือสิทธิบัตรเป็นจังบ้างก็มัวใจเป๋าก็รู้ใจชั่วคนมันต่อเปล่าจะยังหาอีเสียงก็มัวเป๋าก็ยังหาแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.เก่าแล้วก็ย้อมมูถอก่อรอพอสตสถานีอนามัยหลังจากจะใจชั่วเป๋าจะก็ละเต่าเท่าก็แจ้งผู้สต้องมูถอเป๋ายังหาสปสช.1330กู้เต่าเทียก็จะสีก็ได้มาประจำตัวประชาชนและจะต้องดาวอวนบัตรชื่อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไปเล่นบัตรของไปตูเจ้ามุนเจ๊เจ้าต่อจะเชิญวัวไฮตาบสนนอยังก็สับเป๋ามุสีหรือเจ๊ชั่ววัวลุเชิญย่อชิงยาเจริมก็แต่งเดาเจ๊ก็ยังจุ่มมูถอแต่งเดาแหล่งเป้าก็จะตูชื่อเจ๊ตูเฮาจอตูรับปานเจ๊จอและจะจันเดาเช่าเจ๊ 老天给的天我的说我莫成妖妖好的老如成妖有主妖好一他者我如这寸的谁所过却有他保如这寸的道
7: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อแปอ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยอจงอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าส่วนนวันพฤหัสบดีนูติจั่วลูกยังลินดูชงอ้อเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุญยังจั่วลิงเรนิ่งเก่าจื้อตูจ้าคือกังนุนัวยอนล่าหัวปีกีย้อนยังจั่วลิงเรนิ่งเก่าเจ้าตูจ้าคือกังปีกียอก้าชงนัวย้อนยังจั่วนิ่งชงมานดอกนัวกุมเบาหญ้าเสียงห่างจงชาจอกกันจนดูสุดต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจางสวดเล่าวันเด้งนัวเจียวทออีจงหนาจึกตีนิ่งจางสวดเล่ากูไม่กังลู่ใช้ห้างกังลู่นงย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปั้งกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูว่าจองดาวจัวสวดเล่าคือปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่ฮะกูติ๊กตอกฮะอ๋อมาว่าจองดาวจัวชัวชัวแรงชัวตูฮะเนอะมาจัววันได้หนูอ๋อเจกูหยกหัวมัวอีร่างลูซ่าคือย่ออาลอวือเสียงท่อร่างลูซ่าคือลุ่มใบหาตาก็เด้งกูเจียดาจะลูกจอจัวสวดเล่าเต้านงก่งกี้รอใจตั้งเล่ามาส่วนซื้อหนูเจกูอยู่มัวอีช้างสูสืดจะลูกถังจัวสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อมาเนาะจวนเต้าช้างสูสืดหนูอ๋อกูยูโลฮาซูเนื้อส่วนดอกจังสูสืดนัวมากู้อายุลูหาจูกีกือยัวมงช้าเนื้อส่วนจังสูสืดนัวมากู้ยัวลูหาจูจ้อกีชวนจัวเนาะกีชวนจัวประวัติอาชญากรรมออนไลน์อ๋อมาย่อจัวต่างสุดนัวเตจ้อหนุกจื้อกือย่อส่วนดอกกองประกองทะเบียนประวัติอาชญากรหนอลอสยอสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเต่าไข้บริการชวนสัวสอบตรวจสอบจอประวัติยอเสือลุ่มไปฮะลุ่มเสงเนาะเนาะลุ่มไปฮะลุ่มเสงฮะเลขประจำตัวประชาชนผ่านเดาระบบออนไลน์หนอมาดูเว็บไซต์ยอดูเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมหนอมาดูเว็บไซต์ www.crd.go.th มาปุ๊ยไข่จัวสวดเล่าปี้ซื้อบริการยอดจัวนุติเก่าจื้อลู่ยังลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวปุ๊ยขั้นตอนคือยอดซื้อถูกเว็บไซต์หนัวยงยงหยีซื้อก็กรอกคำร้องอ๋อก็กรอกคำร้องถอชวนจัวจอประวัติหนอเอก็ยืนยันตัวตนผ่านเดาตัวแอปไทยดีลอชยอสือเลขบัตรเลขประชาชน

nó thu lệ cứ nhớ tỏ căng lạnh đó tao hào nữa cho mong gọt cho khó muôn tỏ căng đó chỉ có một bánh sự cứ dúa thì nha đầu lũ ra bộ online tao sư lên đầu bill payment counter ธนาคาร lo suy hòn đầu tu ATM ha internet banking mobile banking lo suy hòn scan thu QR code กูตาวตัวอย่างเก่าหาอเอ็มเป็นสื่อคือยัวใจจบผลชวนสัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทางอีเมลหนอมาปั้วก็ถอมทางเหล่าก็เทคนิคสุพวตังเหล่าเย่ปั้วยศสร้างจอประวัติอาชญากรรมเดาตัวสัวก็อ่านเดาอีเมลหนอเดาก็ถูกอีเมลอ่านสู่จัวปั้วยศมั่วลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จู่อ่านลูกห้าผู้ตัวตัวนั้นคือยืนยันตัวตนผ่านเดาตัวแอปไทยดีมามั่วเป็นสื่อเกยยัวใจผลอ่านเดาอีเมลเต้าชัวชัวลูกเสือหอกหนอลอชยอใจผลเต้าอีเลงจวนเดากองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐานอีจูเก่าเนอะที่อีจูที่เก่าท่องเพลาหูได้เฉาทายหนูอ๋อเอยัวพิสูจน์หลักฐานย่อจัวฮะมั่วเป็นสื่อคือยัวใจย่อจวนเดาพิสูจน์หลักฐานย่อจวนเดาชดชัวลุเสงท่องเพลาหูได้เฉาทายมาอยู่มั่วจอเจ้าหน้าที่คือลงลายมือชื่อรับรองเอกสารจัวอยู่ฮะหนูอ๋อฮะมั่วเป็นสื่อคือยัวนู่เตาจวนซื้อจวนเดางานประวัติด้วยงานประวัติหนูตรวจงานตรวจประวัติคือสืบลุ่มไปห้าลู่สิงย่อมองชวนส่วนเนอร์ดาวสุต้งมองโนเตาชวนดาวตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์อ้อศูนย์จื้อไปอีไปเปล่าช่างอ๋อหมายกูจะลุ่มทางขาดจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวย่อหัตตาเล่งถือคือมองอวดลังโนเอสังยัวยูเลยประวัติอาชญากรรมดอกจู่ฮอกกี้ออนไลน์มาหนึ่งหนวดเย็บว่าใครจัวสวดเลยถอเตาส่วนดอกจู่ฮอกกี้ออนไลน์เหรอเอกูจะรู้ทางคาจัวสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจียวจอกันรู้จออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเลยเตาโน่งกงกี่หล่อใจอวกีมันย้อนส่วนดอกร่างหนัวย่อกูยมวนดีซื้อร่างสวดพังเสงกือล้มใบหัตตาชี้หอยเทาจะรู้จอจัวสวดเลยเตาโน่งกงกี่หล่อใจอวกี

mà xuân giữa nữa chơi vô cho cán lưu múa ý trắng sự sự cứ hạt xuân đầu lú con thun sống khó lúc trang cho lưu thẳng chùa ý trông nạp sự cứ đi nên trang suốt lơ tàu bao mà nhớ chùa nụ tỷ ý lúc cậu linh đu hiểu ở trên chữ bùa trao chào chùa cho lúc trang chúa chúa lên dù mua lạc bà cằn đào cho tùa nó mà bố dù lơm băng khắp sứ trắng cột máy nữa nữa bố dù băng khắp lơm sứ trắng cột máy nữa nữ cú chú yò ý trắng cột máy cứ tùa trao tăng sứ mà nữ yò ý trắng lạc bà cằn cứ hô ua con thun sống khó lúc trang nó mà có ta lời tê lúc con thun nữa tố mua lù nhớ chùa hông ớt xanh chứ bùa báo chào tỏ cán cứ lúc tê chờ thái tàu dư tên mình cứ chung đạo chó sẽ เศรษฐกิจเนาะเนาะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจคือฮู้อัววิกฤตต้มยำกุ้งเนาะมาเนาะจัวถ่องดอกจีบ่ตู้มัวลูกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเหล่ามาอ้วจั่ววิลูวิจ่อติ้งเหม่งดาวหอติ้งเหม่งวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะอ้วจั่วจ่อนายจ้างคือจ้องจ้องดาวดาวหอกูเตาอันซื้อจ่อติ้งเหม่งดาวญาจ่าเนาะมาซื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวอ้วจ่อธุรกิจจวนซื้อมองเตาเอยัวจุเตาเกาจ่อธุรกิจมาสะเลอ้วลอสยอเก่งรู้ธุรกิจหอมายัวจุเตาตัดต้นทุนลอสยอไงจ๋อต้นทุนคืออยู่เจ้ามุงผลิต5ลดการผลิตเดาปั่วเลยธุรกิจ5มาอวดซัวมั่วกี้คือเลิกจ้างจ๋อตัวเองคืออวดลังหนูจ้องซ่อนเดาซอตัวอ๋อมาอวดซัวจ๋อรัฐบาลต่างสุนเดากู้เตาเตามาตรการดาวๆอย่างตัวปังจั่วจ๋อลูกจ้างซื้อเลยจ๋อบริการจัดหางานเนาะสื่อเลยการบริการจัดหางาน5กี่ปังจั่วค่าครองชีพจั่วจ๋อลูกจ้างเนาะเนาะจู่จั่วกำหนดกลไกสงเคราะห์ปังจั่วจ๋อลูกจ้าง5จ๋อเทรนนิ่งคือย่อจวนดาวพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.ออเช้งจื้อปวบเล้าเจ้าอีมากู้เตากำหนดจั่วกว่ามั่วกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเอสะเลยมั่วทุนลูสงเคราะห์ลูกจ้างยอดซัวดูคือจอลูกจ้างนือเต่าหนูลอสยอปัวจุซาลอสยอกรณีหรืออย่างกู้เต่าฮานัวมาอยู่เต่าจอญ่าหนัวลูกปังจั่วจอตัวนี้คือเต่าหนูลอสยอจื้อจองหลานเหล่านัวเนาะมาจออัตราเงินสมทบลอสยอจอญ่าสมทบคือยัวสุเต่าสร้างมาปัวยัวจัวเขยยอดจวนนุติอีลูกเก่าลินดูเขียงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวเอลูกบริษัทตือคือมวลลูกจ้างชื่อเลยเก่าเล่งยี่มงจอเศร้าตั้งสมาจิงจื้อมัวกองทุนรองรับตั้งชื่อมาเจ๋งชื่อมั่วกองทุนลูลองรับลอสยอเจ๋งชื่อเต้ากางลูกกองทุนเลี้ยงชีพตื่นหนอมาอยู่จุดเต้ากางส่วนดอกลูกกองทุนหนัวต่างสินเดาลอสยอลูกบริษัทตือคือมั่วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราตั้งชื่อมาตัวลูกจ้างนื่อชื่อเข็งอ้วนจู่ลูกกองทุนเดาหนอชื่อเข็งกางลูกกองทุนเดามาอยู่เจ้าบังคับเนอะมาอยู่เจ้าอยู่มงกางจัวลูกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหนัวมาย่อจวนเดาลูกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหนัวเจป่วยหัวเขาย่อจวนนุติอีจูนุติอีลูกเก่าลินดูชงอเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วจูนุติไปเจ้าลูกเก่าลูกจั่วลินดูชงอเชงจื้อปัวยังเจ้าเปล่ามาจ่อลูกจ้างห้านายจ้างยัวจูสร้างจอญ่าสมทบลอสยอสร้างจอญ่าอีเล่งเน่งเก่าจื้อฝังปวนเดาตัวลูกจ้างจอค่าจ้างอ๋อหัวยอดจวนนุติอีลูกเก่าลินดูชงออเชงจื้อปวดยังจับเปล่ามองนวเจตัวลูกจ้างห้าถูนายจ้างเดายัวจูเต้าสร้างจอญ่า
nhà sống thấp, ua ý lên giò chứ chào phỉnh bùa, đào tù lúc trang, chó ngày khá trang nó, ê xả lên mua chó nhà xả sống, ngân sắm rong, cứ giò lúc trang lì, nhó chùa, lợi yắng tọn đây nó nớ, mà lúc con thun nó mua chút đền cơ, mua chút đền giò, thảo cư, thảo cứ thu lúc trang đó nư la ọc lò họ lò suy hò chờ hát ta nư la ọc ý lên lò yúa tao nha sống thốp cho căng chua nư hà nó sư lê rồng tôi dạng lê cứ yu chào lợc trang lê họ mà yúa tùng cây mà yúa tao tôi dạng gạo nó nơ ế yúa xin sụ sân nha trang cả xiến lò suy hò chờ hát ta bùa chú xa nó lò chó nha đó yên tao tôi dạng gạo nó hà đọc bia cứ mua mà เต่าเลยหลักเกณฑ์คือกฎหมายเต่ากำหนดใช้จะห้าพวกกูจัวเขาหอกพวกกูจัวเขาจอย่างกางซัวกองทุนซื้อเลยนู้ติอีลูกเก่าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวจีกูจะรู้ทางคาจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาย่อหาตาเล้งตือคือลูกบริษัทตือหอเราซื้อย่อเล้งตือคืออ้วนลังหลวดลังจื้อเอมั่วจอลูกจ้างเก่าเล้งยี่มงจอเศร้าตั้งสุมาเจ๋งจื้อเต่ามั่วกองทุนคือยงกางตัวลูกกองทุนตื้อนัวเจจอหนุจื้อป่วยยัวกว่ามองกลางตัวลูกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหนอเอยัวเขาย่าย่อเน่งเก่าจื้อเฝ่งปัวยอดจัวนู้ติยอดจัวลูกเก่าลินดูมองอ๋อหัวยอดจัวลูกเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวยังเจ้าเปล่ามาป่วยยัวเขายอดจื้อเจ้าเฝ่งปัวดักตัวลูกจ้างจ่อค่าจ้างเนาะเนอะแต่กูจะรู้ทางค่าจัวสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเล้งถือคืออ้วนลังหลัวเนาะเจกูสั่งตัวจงเซ่อยู่เล้งถือคืออ้วนลังหลัวไอ้มั่วจ่อลูกจ้างเก่าเล้งยี่มงจ่อเศร้ามากูสั่งตัวจงเซ่อยู่มงกลางจัวรู้โครงการตื่นลอสิยอลูกกองทุนตื่นอ๋อสัตว์เลยจงจัวอยู่ฮะจงจัวตัวลูกจ้างหนอใหญ่กูจะรู้ทางค่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจียวจอกังลูมวดเจาะฟัวจวดเล่นห่างถางจัวสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อมาจ้อนหนูจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างกู้เต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตานู้นัวอยู่ม้วนห่างกือเย่งเล่นเต่าเจ้าเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้นายยอลูลู่ยอดจวนดักลู่เสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮพยาวฮานนันมาฟัวจวดจานยอดกือเย่งเล่นเต่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจวกู้ยอดกือเย่งเล่นเต่าเน่งเก่าหยีจูไปจะเปล่าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าก็ยังเล่นเต่าเก่าจึงเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนู้ติหยีจูนู้ติยั่วลุยังลินดูยัวมัวนางก็ยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปัวยอดจวนพังเก่าเต้มายัวมัวนางลุลู่ยอดจวนเก่งขอเชิญหัวยอดจวนนู้ติเก่าจูนู้ติเก่าเปล่าลุยังลินดูยัวมัวนางก็ยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยังเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เออยู่มั่วนางลูลู่ให้อยู่มั่วจวนเจ้าก็ยิงเล่นเต่าเก่าจูนึงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากูปู่เต้าฮาตาอ้อนุนัวเจ๋งมั่วมั่วนางแหงอ๋อวิโยฮาตายอดจัวลู่ใจดูนางฮ่าเนื้อหาเจ๋งมั่วลู่พายุกือกางลู่จัวหูเต้เฉยไทยหัวลู่พายุไม้สักหนัวมาสวดเลยอยู่เต้าเจ๋งฟังตัวจงเนอเตวิยอตานังลูลูลูนดาวแห่งเตเกงชากูอยู่ว่าจัวมั่วเต้เล่นยังเล่นช่างสือเต็งเดิมมาเล่นตือชื่อเสียงยอจ่อคือว่าเจย์ย้อเจย์เดิมเต้เล่นเต็งดุดเล่นเต็งเดิมมาอยู่ว่าเต้าเจียงฟังตัวส่งเนื้อจากฮัตตาดุดเล่นมีมียาวยาวซื่อนอหล่อชาวอุชันลู่อ๋อวิเนื้อกูจังชายตัวอย่างเก่าห้าอ๋อเต้ชากูมั่วเต้เล่นช่างสือเต้ลู่มากูจังชายเลยฮะเอยอฮาตาไม่เล่นตือคืออัวเจย์ย้อนเจย์เต้นดุดเล่นนอหล่อเจียงฟังตัวสองฮะเนอะเจี๊ยกูจะรู้ทางคาจัวสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอย้อนจวนเตาสู่ต้องจวนเตาหนัวมา
นางมอหอนางมอกูมัวนางลูอีบลัวลูลูเก่าฮาหล่ออีนุ่นดอกเตลุ่นดูกุนทรงทรงฮาเพ่งมัวนางเฉาลูอีหยบลาอีหยบลาอ๋ออวดจัวฟวดยวนดักสูต้องจัวหนัวกูรองรองเก่าฮาเอยอดจวนดักไม่ใจจอนี้ฟวดจัวรองเลยจังเหล่าช่องดอกตุ๊กกงกี้ลอใส่ตาวจวนดักสูต้องจวนดักหนัวลอชิยอนดาวสูต้องตัวกงกี้ลอใส่ตาวจวนดักตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๋อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาเนอไอ้จวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกลางลูกจออีร่างกี่ลอใส่จัวสวดเล่าเตานงกงกี่ลอใส่อัวกี่จวนซื้อมาเนาะจวนเตาร่างหนัวย่อถอต้วนเตาอีตูพงเหยื่อก็สือลุ่มใบหูอัวว่าก็เฮาหนัวเนอมาก็กูเตาเศร้าเตาตัวหาตาก็สังนงอีร่างซัวปังเสียงหาตาชื่อชงเคล้าลูกหนอเจกูมึงชาเตาชาชื่อเตาจะหาตาชื่อชงเคล้าลูกหนอเนอมากูมึงชากูมองปู่อีร่างสัวพังใส่หอคือลุ่มไปหาตาเปล่าชงเท่าลูกคือย่อ FBI ร่างเนอะเจกูอยู่มัวร่างหนัวจะลูกจอเสือก็เชออวกอนลาตูฮะจอจัวสวดเลิกเต้านงกงกี้รอใจอวกี้เออีปลาส่วนซื้อเจกูเลยหมั่นจอกังลูเต็งดำดำเดอะไปอีจงนัดสุกตินึงจังสวดเลิกเอไม่สวดเลิกเนาะจัวเขาเชยตือฟัวจัวจงเลยจังเลิกสองเดาตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเดาสุดจวนดอกหนัวลอสยอนดาวสู่ต้องตัวกงกี้ลอใส่เตาจวนดอกตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋ออ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตา

Nạt xuân giữa núa chế cú yếu cho cán lưu tên đáo đớn đợi ý trọng nạt sự cử tí nên rằng suốt lời mình giữ ó mà cú ua trong đau chua ý thù phong hiểu có cú tàu sòng đầu tua mà có cú có sử lúng bày hụt ua đuông đau chai nó đau chai chăng vông chờ rơn mà có cú sòng đầu tua hạt ta nhớ dông sơn dù ó à nhớ chuôn đầu âm phơ xiên khóng mà năng lưu mình giữ lợi nó nớ mà cú dông sát khơ cứ có cú trình sòng đầu tua cổng ký lò dễ kha chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuôn đầu sử tông chuôn đầu nó ha ý chớ có lút lăng lưu rủ ó hạ ua trong đau chua ý chó mà phong hiểu ó ở trong đào chùa à cho phong yêu chúa lên cho tôi nữa cứ cú sáng đào ha sang sát tí cơ đào đào tua chơi cú lút lăng lút rồi ha mà cú dùng sát cơ ấy cú thọ chơi à suốt lời lút lăng lút rồi ha mà cú phụ ở bên lề họ cú sáng đào tua thọ ký lọ dễ nói chị cú mua sao chị cha ấy lựa ra cú cho cán lựa chặt rai can chị cú lấy mảng chả mê sang cao cho cán lựa trò chùa à suốt lời tao nông cổng ký lọ dễ ua kia mà à chọn tàu cứ mấy sao tua chị nữ sứ môn sáng sao tăng lên lời nữa chị cú giả chứ tao mấy chọn tàu lụt tay mẹ mà cú phụ tôi không hiểu nữa lên tàu cứ nên nhổ khóa sao tua nó xưa ó chị cú vừa cho cán lưu cho y rằng kỹ lo dạy cho suốt lời tàu nông công kỹ lo dạy ô kỹ chuẩn giữ ấy hoa tại y là mẹ lên từ cho cán sau đó tôi lấy chàng để cú lên mạng cho cán lụt tay mẹ suốt lời nữa mà ôn đây cứ cú yếu cho cán cho rằng kỹ lo dễ nữa ó chỉ cú yếu lo hạ chú ít trắng số sự chua số thở tao nồng mình giữ ó chôn đạo chó cay cá nữa nữa chôn đạo chó cay cá nữa mà à cú mua chó nụ chứ cứ nhót chôn đạo pa nít ó bố cú tao khum khem à chú bố chùa suốt lờ cạc tuần ha à chú bố chùa suốt lờ xuôi ô cản dinh gây chó cây cá nó nó mà à bố cú nhớ chuôn đâu nó chê chó bây sảnh suốt lờ yúa tao chai phốn gà thôm đạo chó gây cây cá cứ nư à đau rò lò suy hò nư sáng rò tua nhớ chuôn đạo bây bà à dị chào sa tàng nhớ chuôn đạo na phàm nó bây bà dị chào sa tàng tỏ ý à lũ cây ca nó tỏ ý lũ cây ca đạo à na phàm nó mà bố mùa yò ý lũ yò bây bà dị chào sa tàng ê cu à hà ta cu yò sa chăng plau nhớ chuôn ó xong nua nua mà cú mua à lú hậu bao luôn tàu à chó sắp ham à cả lo suy cho chó phố chua nữa chó phố chua nư lông lông bao hẹn mà ua chua chó bố cá nư để cài tàu châu giò hẹn nua nư để cài tàu châu mà xa lê ua chua chó tôn thun à hán cứ chó tốt hình hiệu cá hiệu chủ cho một chùa cá nó ha chó phà lăng ngàn cứ đau gió tua mà xả lấy ua chùa chó cây cá nó nư kỷ gió tua nó thì bố xả lấy phơm họ bố xả lấy phơm nhớ chùa đâu cứ đạo lúc โครงการไทยช่วยไทยพลัสหนัวหนัวมาจ้อเกยไกลก้าคือป่วยอยู่มัวยอดซัวนุติช่างอ๋อนุติช่างลอสยอนุมอนเนอร์ยอดซัวนุติช่างลูช่างลินดูยงอ๋อเซิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนเด้อมาจ้องเกยไกลก้ายอดซัวเด้อหน้าฟาร์มเหาะป่วยอ้างอิงลุงเด้อศูนย์ทอนฟาร์มเนอร์ลูฟาร์มคือโฮอัวศูนย์ทอนฟาร์มมากูมัวตรงเกยเจ้าเลยหนัวมาจ๋อเกยจ๋อไก่ก้าหนูหอดจ๋อเกยไก่ก้าคือยอดสวนเดอร์หน้าฟาร์มมาย่อไปบ่าอีเจ้าสตางอีลูย่อไปบ่าอีเจ้าสตางหนูหัวอีแผงอ๋อมาย่ออีปัวเก่าปล้องบะมาจอหนัวเจยอจอไก่ก้าคือมั่วจอลูกจอหมีย้อสุเชาตังชอมาอยู่เตาตูไก่หนัวหัวยอตาเล้งถือคืออยู่จอไก่ก้าเบอร์ศูนย์เนาะเบอร์ศูนย์ยอมเบอร์คือลูกช่างเปล่าเนาะมา
nhớ xuân tàu na phàm sữa chọn cây cứ của cho lưu hà nữa mà nếu chọn cây đợi na phàm nữa cành ra cho hà ta à suốt lâu mua yúa chua tọt tê lán mua khổng lán khá để thùng cây yúa sát luôn nữa vì cho hà ta à thùng cây cứ của hà nữa chọn cây na phàm xứ e tung bơ xuân nữa chế bu mua yúa tọt na phàm tê ý lỗ cây nữa bông lê à plong bà bấy chào sa tàng e ý phèn tê cho ý buồn hình cậu chuông bà ó hoa thu à ลูกไก่เบอร์อีอ๋อเจอีลูกปัวมวยยออีเปล่าบาเก่าสตางอีแผงยออีปวนหนึ่งกับเป้งบาตัวไก่เบอร์อ้อจ่อไก่เบอร์อ้อมาอีลูกหนัวปัวมวยเป้งบาจัวเจ้าสตางอีแผงยออีปัวเก่าช่างบาอ๋อเบอร์เป้งมาอีลูกยอเป้งบาอีเจ้าสตางอีแผงยออีปัวเก่าเปล่าบาเบอร์เปล่ายออีลูกเป้งบ่าช่างเจ้าสตางอีแผงยออีปัวเก่าอีบ่าเบอร์จื้ออีลู่ยอเป้งบ่าเจ้าเจ้าสตางอีแผงยออีปัวหยิมบ่าอ๋อเบอร์เจ้ายอจอมเบอร์กุนมีช่างเปล่าเจปัวอยู่มัวอีลู่ยอเป้งบ่าจื้อเจ้าสตางอีแผงยออีปัวจื้อบ่าโนเนอมาจอกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กูจื้อเตาย่อตื้อยอนปัวกูจื้อเตานิ่งนอนใจโนเนอมาพวกกูเตามงชั้นล่างเหรอพวกตั้งต่อชั้นล่างสู่จัวจอผู้ผลิตเราสิยอจอต้นเองคืออยู่จอการเด็กไก่หนัวฮะจอห้างค้าปลีกค้าส่งชั่วๆขอมาปัวอยู่ปังจวนช้าจู่เขากีเต่าจัวชั่วชั่วเล็งชั่วถูกช้าจู่เขากีเต่าจัวจอต้นเองคืออยู่จอการเด็กไก่ฮะจอไปเสงสวดเราคืออยู่สู่เต่ามึงอยู่จอกไก่จะหลุนนอนหนัวฮะหนัวมากูจะรูถังตัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเออาจอหนูซื้อพวกฮาเลยหนัวฮาตามยอดจัวลู่หยีลินดูหยงอ้อเชงจูปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมาจอสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เราสยอจอคืออยู่จอกล้าอยู่ไก่หนัวกูเต่าเต่าตัวยืนยันฮาตาหยวดซื้อยิงไก่เหล่าหนัวยวนยิงไก่ซ้ำเปล่าเลยหนัวซื้อไอหยวดซื้อยิงไก่เต่าตัวหนัวเหล่ามาจอแนวโน้มราคาเจ็บปัวหยวทยอยไก่ไก่ยอดจัวลู่หยีลินดูหนัวหนัวมา กูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจองเกไกการดูหนัวเจียวซาจอมินเซเนอร์เอยอดจัวหยิกลินโตเจียปัวยัวมามังเกงเกจัวสวดเล่าฮะแต่กูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอกูว่าจำดาวจัวอีจงหนักสกุลที่นิ่งจังสวดเล่าฮะอ๋อคือสวดเล่ากูรุนทูกูย่ออัวพองยือเถ่าปีรูจัวจัวเถ่าเศร้ามาต่างสุดหนัวรู้สึกเหรอกูยัวต่างเหล่าเนอเจว่าจำดาวจัวไม่สวดครั้งห้าก็ไม่กูปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลู่เสียงเจ้งใหม่ชัวก็ยังเล่นดักชื่อนาทีหลักซื้อเจกูยอลุจออีร่างกีหล่อเจกูยอทอต้นดักอีทูจื้อเจ๋เสียงกือย้อนชวนดักลู่รอปากคาเก่ามาก็กูเตาดาวสู่ต้องตัวฮาตาก็สังนงอีร่างซัวปังเสียงฮาตาเข็งย้อนนู่นดักชอบชื่นชื่อเย็นนู่นัวกว่ามัวตู้จืดหรือหนัวไอ้ถมัวฟีจัวก็ถูกพงยืดกูซื้อเป้าตอนถูกก้อนหงอ้วกี้ห้าหนัวเจกุ้งพงช้าเตาป้านจาสิงเฮอร์อีร่างโซพังเสียงกูลุ่มใบฮาตาย้อนนู่นเดาอื้อชอบชื่นชื่อหนัวเจกูยมัวร่างหนัวจะหลุดจออ้วกก้อนละตู้ห้าจอจัวสวดเล่าตอนถูกก้อนหงกงกี้หล่อใส่อ้วกี้อ้วร่างต่อข้างเก่ายอดจัวตังกี้หนัวไอ้ตังกี้หนัวเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้ออีจังจองดูสวดเล่าเลยมั่งลู่ชื่นชื่อหน้าเล่าจัวสวดเล่าเลยมั่งลุงจื้อหน้าเล่าจัวจัวเถ่าลู่ชื่อเฮาเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยิเต็งอ๋อไอ้ตังกี้นัวเจกูกู้ยัวเก่าสู่ต้นจัวหล่อซื้อยอดสาวสู่ต้นจัวเลยนัวหล่อซื้อเอถอดซัวกวดชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู่กินนอกกลางย้อนยงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
8: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

xia hua bu lai hua hua a mo sa a wo li su ngo du zi tu hua zo pe la wo a wo li su ngo pa ka gu ngo ba nya sa tha ni wi thi yu ka chai si yang han ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่แน่โฉบโมควายีจิโมติฮวาโดที่มูลโง่ไม่ใหญ่หนีโมควายีสามโมที่ยิมาหนีฮวาด้วยแน่แน่ที่ฮวาที่มูลที่ฮวานาทีเนี่ยฮวายีนาเนี่ยซึดูจ้าวิทยุว่าดูจ้ามาโง่ไม่ใหญ่ยี่ระบบเนี่ยระบบเอเอ็มอีครึ่งความถี่งอไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะโชว์ว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียกว่าดูละนี่เมื่อที่ยิงงอไม่ยังอ่ะเอาลิสูอาบายี่เหียนยิงงอไม่ยังคือเอาคือภารกิจใช่ไหมนี่เมื่อที่ยิงว่าว่าฮะนี่จังหวะนี่นี่ไม่ถึงไม่คือมิวนี่จะมิวนี่ยี่คนยี่ตัวนี่จะโชคดีกว่ามั้งอ่ะอันที่แปลว่าท้ายอาบางมันยังคือสิฮะกูนี่ถึงยี่มั้งนี่ไม่ถึงไม่คือนัดลิงยังอ่ะวันพฤหัสบดีที่9ไงเดือนกรกฎาคมของพศก็คือ2569ที่กว่ามั้งอ่ะอาทิตย์นี้ง่ะถึงมาแต่เช้าคืออาวุเช้าขวาประมาณถึงมาปีมาหรืออาทิตย์ถึงมาสุดจิตใจเช้าขวาง่ะอาเมื่อสัปดาห์กลงแรงงานถึงมาเตือนฝรั่งอ่ะอาเมื่อสังโง่ไม่ยันเธอฟิสบูยิเพจว่ายุปอฉานี่คือบริษัทเธอว่าจัดหางานไงอามาเมื่อยี่ช่างโง่ไม่ยังยากเมื่อที่เรียกว่าไม่ใช่ไงยากยี่จะมองมากกว่าตามมาเที่ยวเมื่อที่เรียกว่าเป็นยังไงอาทิตย์เนี่ยเอาว่าเช้าว่าบ้างอามาเสียงยี่เบ้เอาว่าอาชิมีว่าคือถือออนไลน์ว่ายี่ว่าอย่างคืออาคือเนี่ยมีเชียงอ่ะอาชิบุตรที่เรียกว่าไม่ยังคือเอาว่าออนไลน์ว่ายี่มีว่าสมามาง่ะมีว่ามาคือยากลุ่มมิชาชีพคืออาคือเนี่ยกุฏิญาก็ละนอยาผ้าอีสานทั้งปวงไงนออีสานละชัวละวาวัดซึ่งไงเธอวายาเป็นอย่างคือที่ประเทศอิสราเอลแย่เป็นอย่างคือยิ่งอบรมยิงอ่ะอาทิตย์เนี่ยคือวาไปหอตัวสุขภาพยังมันคือเพียงยิ่งกว่าฟุตบอลคือที่เบื้องบนราชงานอาทิตย์แบงโง่เป็นอย่างกันยาแบบยิ่งเจอเป็นอย่างคือเธอยาบุรีสังกมันคือวาจื้อเนี่ยทะเลผิดรู้ใช่กว่าง่ะกันยาสกุลเนี่ยไปเหอบริษัทมันก็ยากว่ายุปองอถูยุปองฉาเนี่ยเอาละอาทิเรียนมาใช่ไงยังยาบริษัทที่จะสุดยอดเป็นยังไงที่จะเหอกลุ่มมาแล้วเหอถูยาเป็นยังไงกลุ่มมาแล้วเหอมาช่วยเป็นยังไงกันยาไปละกุลงอมาเหอยืดจากไปเหอผู้บ่ายาเป็นยังเหอผู้บ่ายากว่าถั่วมันยังเหอหนีเมืองว่าตัวก็ยังเหอสามหมื่นสตีลีเบอร์ท่ารู้ใช่กว่าง่ะว่ายิ่งยิบผิวงาที่ว่าเป็นยังคือตัวความที่เลี่ยเป็นยังไงอาทิตย์เป็นยังยิ่งเสบียที่ยากคือบ่ฮะจะสัญญาบอกว่าแบบว่าจะคนเที่ยวเยี่ยงไงอาทิตย์เป็นจะยากสัญญางานยิ่งน่ารักไงกันยากไปยิ่งไปสัญญางานมันคือยากกว่าอิมิตซ่าอาบัติมัตซ่าฮะชาลาเชียงชิวังไงกันยากไปยิ่งไปบริษัทมันคือยากอยู่บริษัทสัญญาคือมาจดทะเบียนด้านงานมายุบปอกลุ่มมิชาชีพบางงาอาทิตย์บ้างก็มันยังเฉพาะงานมือเสียแห่งนี้บ้างคือมาคือมาซื้อเงินเฉพาะงานอาบ้างคือว่าแต่ประเทศว่ามีพยายามงอเป็นยังไงมีความยิ่งโซอาลูกว่าสมาลูกว่าเยอะคืออามาคือจู้กับคนยิงกับเชื่อเฉพาะงานปีขวัญเด็กก็มาฟาเชมาแน่ใจยังงอเป็นยังว่ามาสะสมแต่ละจังหวะงานโซยากรงจัดหางานจวบนึกว่าดีเนี่ยคือติดต่อสอบถามที่นั่งงานยากคือที่เลยแน่นายเองอ่ะบริษัทมาสุดสมาจอมจอมคือที่เลยยากคือกับกุยหน้าหัวที่เนี่ยคือบริษัทมาข้างข้ามมาคือที่เลยแน่นายเองกว่าง่ะ
อาทิบัญญาหัวชองงามาอาพวกว่าตาบัติว่ายินามาทะเลสอบผ่านเตจ้าสูงอ่ะอาพวกที่เรียกว่าไปเจอสบเฮงอ่ะอามาเออาจู่ทะเลดูใจเงี้ยงอ่ะอามาเออกับคนยิ่งชองอ่ะว่าวัวที่ระบบออนไลน์ข้อยิงอ่ะฟีบุ๊กข้อยิงแบบติดต่อไปข้อยิงมันก็คือยินไลน์ข้อยิงไงที่ชื่อข้อยิงสมามาทะเลติดต่อยังมาขยันคืออาทิญาเมียเชียอันตรายยังอ่ะอาวุธพิมพ์มาโมจงอ่ยาบริษัทก็ดังมาซึ่งไงอามาคือจำมึงอ่ะพิความาสืบพันยังบ่เคยเธออายากรมจะห่างกันเยอะเลยติดต่อสอนไทยงานสุธิเลนนันายใหญ่ช่วงล่างอ่ะอาจจะเป็นอาวุธลิสุดาที่เล็กกิจมิชิงอ่ะอาจจะเป็นอาวุธสุดแพงอ่ะอาวุธชกอะไรปีมังอ่ะอามาตบตีพระพมีบ้างงะอามาแกงกันยาอาวุธบริษัทมาสมัครอาสุธิเลยยึดข้อมูลกับกุญญ์กับเชงอ่ะทำไมถึงมาปีมาที่เล็กสุดจริงช่างอ่ะที่มาเทียงโง่ไม่ยังคือที่ที่มาปีมาอาทิสุดท้ายจริงใช่ไหมครับไอ้ที่มาโง่ไม่ยังที่ยากระทรวงสาธารณสุขไงจังหวัดเชียงใหม่ค่อยยังจะมาที่ดีใจยุ่งฝรั่งอ่ะอาเมื่อสั่งโง่ไม่ยังไข้หวัดใหญ่เจไข้มาเรียไข้เรื่องอ่ะที่เหตุโทมันนะไอ้มันเหนื่อยโซ่ที่ริมยาบุรุษงาเมื่อฮาริเจงโง่ไม่ยังช่วยงาอามากดเดียมาคือเนี่ยกว่าชีวะดูแลสุขภาพว่างาเธออาเมชิเมียอาวุชิควาดาปีมาเฮงะมือฮาลิซังโอบัญญัติเธอเหตุโทมาซูเปอร์นะอิทมาอาคุมยาเชงะกว่าเจ้าหัวมังอาอาจจะเป็นอามาโกติมาจันยิอาวุโกดูนาลังโอบัญญัติยิ่งจะมีคนน่ากูดูนะน่าสุดเดอชิดาดามีจะอาวุโกดูคุมีจันเฮงโอบัญญัติเฮงะเนตซาดามาขลับเธอถ้าชิฟต้างาชิควาว่ามีหุ่ยยี่คือกับกุญย์กับเชียงชิควางาอาจจะใครเลือกออกไปเกลงโง่ไม่อยากเอาหัวที่เดียวมิชาที่ก็แช่ความชาชังอ่ะนุพัชชิฟต้าก็ไม่อยากจะก็จะคือไปเกลงไปคือยินนามาคือน้ำมอกเลยแบบชาคือชาสร้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือขาเลยมาคือยิ่งเวลาคือขึ้นเหนือชิควางาแต่ก็ดูว่าไม่อยากแบบน่าวหลักสูตรเพื่อสิ่งนี้คือมาชิลล์คงอ่ะแต่ก็รู้ว่าเขาว่าเอาแท่งเบอร์ยี่พุงคุ้งการตัวสิ่งไงแต่ก็รู้ว่าเขามาจงว่าแต่ก็รู้ว่าเขาสิ่งนี้มาเขาไม่ใช่เขาจ้านาทำมันหนึ่งเลยเบอร์เขาใครเลือกปากเลยเบอร์เขาคือปากเลยเขาหลักสูตรเนี่ยเขาเชื่อมาเขาเก่งนั่งที่เบอร์เขามาเขาไงมาฮาริจะเบอร์เขาที่ใครเลือกจริงไงใครว่าอย่างเขาเหมียบไงมาคุณเดี๋ยวมาจันยังปีข้าวนาลาบะเฮเนชริเมนซามาคาเลอะก็จะเครื่องพนาบะเฮอามีหุยยิ่งกับกุยยิ่งกับเชยงาถึงมาปีมาทีเลยอาทิสุตัดจิงช่างากุติญาวเชคาราแบกยนงาเมืองฮาลีเจ้างบัญญัติเฮอาวเฮียงกันเล็กเจ้าวงาเมืองฮาลีนักงานคือจะเผยคว้าแก้คว้าหลงอกระจับความแม้ว่าอาจามหาญาหงอตีดังมาชีนี้พักกูยังโง่บัญญัติคืออาจจะมาช่วยได้บ้างคือเหตุมาจุดเปลี่ยนยังคือยิ่งฟุ่มเกือบบ้างคือยิ่งจะคือเปล่างานบ้างคือวันนี้ก็เลยก็จะคือจุดเปลี่ยนเมียงบ้างคือที่เอาละโขสุละโขงอ่ะอาจจะบ้างคือเอาหัวหน้าคือหนึ่งในหน้างาอาจจะบ้างคือกูหลังคือวันศุกร์นับปีมาอย่างงาวันสักวันสมีตั้งโง่บัญญัติงานสักวันตั้งคือจับผัวแต่ควาจ้าควาเกะไม่ชิมันซะคืออาชีพมันเขากว่างอ่ะอาทิตย์นี้ว่าครีนทูจุดเปื้อถ้าจุดเปื้อมันก็ควรทำมาอีกคือควันเนื้องอ่ะอาทิตย์นี้ว่าเห็นกันเลยก็จะคือว่าจะเสียงยามาถักจริงอ่ะที่ว่าดูแลความสะอาดยี่ช่องไงจะเสื้อคือพมยางโง่ไม่ยาขึ้นหรือพัดดาไม่ยาคือเหตุมาคือจะหลังอ่ะก็มียางอ่ะไอ้ทำมาคือย่อเจียงอ่ะอาทิตย์เมื่อฮาริซังบอกที่ว่าจามาดูมังอะจามากุมาดูมังกุมาคือว่าอยู่ที่ตัวข้าพเจ้ากุมาเนี่ยคือยิ่งแก่ตัวขวจื้องอะอาทิตย์นี้ว่าตัวยิ่งความเงาคือว่าวัยสัตว์แบบขัดตัวสารังอะพัดจางกุมาเนี่ยคือไงว่าพิจารณาแบงอะว่าถึงบ้านตัวขวเตลี่ตัวขวที่จางยิ่งตัวขวเสียใจขวดวงอะช่วงอะพอมังก็บอกเมื่อฮาริซังบอกอากาศมันก็อาจจะเป็นเมื่อฮาริซังบอกอาทิตย์จางว่าอากาศยี่ยบะเฮอเอาโอเพียวมีงาเอาดรามาจามาเฮติกาดิจิบะเฮเบียมาตัวเชงาเบียบะจาวจาเฮอิชิฮวามาชินามากินงาทำมาเฮจารุปวะได้ทำมาได้ปีมาสุจิชังงาที่มาเตชังโอเป็นยังเฮงาเอาเชฮวามงาอามาเอาอันนัมเบอันยัตซึมเบเอาเฮซุงโอเป็นยังงา
อามาเน็ตว่าสิหมว่าก้าวไปเหงาติคูมาเหติควาที่เลยที่เลยควาก้าวไปเหงาที่มาเหติมังาที่ยังกว่าอันนาเน็ตสุดที่กว่ากับปากกับเมียจำมังไงว่าอีสภาอีเจ้าของไงอีสภามาดูมาไม่เหอะวันนี้ชื่อกันยาตักกันยามาถ่ายยิงจ้าวรับโค้งไปเหอะมาเสื้อหนามาอีวสินก้าจ้วก้ามจุมังาไปเหอะเหอะพักกูไปเหอะถัดจุฟรังไงมียิงเหอะเน็ตวัสดุว่ากาเป็นยังไงเอามาสับเบอร์ที่รูปพิษณุบางไงเพื่ออันหนาวุ่นนาคือขึ้นยังอ่ะอันเบอร์เอาอันไหนเฮโซที่ลงอ่ะมันหนามาอันเน็ตจะได้เน็ตวัสดุยิ่งเน็ตวัสดุก้าซึ่งเป็นเบอร์เหงาที่โคที่ได้ก้าเป็นยังไงที่ยังวันที่หลับช่วงอ่ะอันเน็ตจะเฮโซอันนั้นละเฮโซเน็ตเป็นยังไงวุ่นมัวรับมาเฮโซมันดังอ่ะทำไมเฮติดกันตัวไปสุดความจุดเบอร์ว่ายิวโว่เบอร์เจ้าดูเยอะเหรอว่าเราขู่เบอร์งัดมาเหรอเอออันตรายยังไงทำไมจะปวดทำไมถึงปีมาเหรอสุจิช่างงานอาทิตย์บ้านยังไงอเมซาอาวุโสแล้วคืองานมึงกว่าที่ขวาเกินนั่งงานอาทิตย์มึงกว่านักยาสุภาพที่ขวาชิลขวาอาวุโสก็ถ้าวิธียุให้นานาจะสู้งานทลายส่วนตีสุดละคือขวางงาน

Tinyinga, Timate, Shahunga, a mere, our Shahwara, be maga, bell yunga. Our panango, banya, to ya, Sanangan, Kulung, to New Utia, to Mutabua, Kuniso, ten you so gentle, Yamanga, Mehon Song J, Jim Manga, I think you heard.เชียงรายงาอัตเนเฮอจังหวัดน่านงอจังหวัดตาจังหวัดอุตรดิตถ์งาอัตเนเฮอพะเยางออัตเนเฮอลำพูนลำปางงามหาคือที่เรียกบ้างงาบางพื้นที่งาอธิบายเนี่ยเจ้าบอกว่าพื้นที่มีความเสี่ยงจะสบายเจอว่าอยู่ว่าจะสู้งอหรือคิดจะสู้เมื่อหาที่เหี้ยลืมไปเชื่อหนีสลิงงอจุ่มพะเลี้ยงงอเป็นเนี่ยเฮออ่ะมาก็แต่เนี่ยฝาละจำโมบุรงามือหาคือพันเลี้ยงงูไม่เนี่ยคือวัดเยาว์ขวัญยิ่งว่าอาจจะสั่งคือภาษีลางงูไม่เนี่ยอาจจะจูบเหรอวัวลับเหรอลับฉี่เหรอสวยยังไงเอาล่ะสวยยังไงทีเรียกน่าว่าอาจจะเหรออามาเหรอฝาละจำโมบุรงาอาทิตย์ยังว่าว่าอาจจะลูกคุยเคยมีจะสู้ให้ลุงงามือหาคือพันเลี้ยงเหรอน้องวัดเยาว์ขวัญจะรอลูกฟ้าภาษีลับเหรอไงอาจจะขึ้นยังไงเหรออาจจะจำมาทีเรียกน่าอาทิตย์ปัญญาวันที่อาจจะลูกคุยเคยจะสู้กันเลยก็จะสู้เหรออามาเหรอฝาตาไม่ใช่ไงกูลาติกว่านี่กว่าเอาเจ้าว่ามือฮะก็ลีเนียอันเจตหัวพันจิตจงหัวมันยังไงสิ่งนี้ทุกคนแบบนางอาจจะมือฮะก็พันเรียบเหรออันเนี้ยทุกคนก็เลยช่วยเกลี้ยบเกลี้ยนับมันยังไงมาคือจักรตาไม่ใช่ไงจะสิ่งมาบ้างคือมุ่งวัดแต่จังอ่ะวุ่นลมแบบว่ามือฮะเลี้ยอันเจตมาเป้ายี่นาราไม่ใช่ไงมาคือที่จักรตาฝาตาเป็นยังไงเจนตัวฝรั่งอ่ะเทมาติชงโง่ไม่ยังไงอาวะคือดูสูอะไรกว่ายิสุดยงอ่ะเมื่อฮาลิตงโง่ไม่ยังไงวะหลัวเชียร์เหอตาตาเนี่ยเชียร์ไงจะกูติดกันตัวจะกูติดกันจุดบ้างจะกูข้ามาจวงอ่ะจะกูติดกันมาข้ามาจวงอ่ะจะกูเนี่ยเชียร์วะหลัวเชียร์เหอจ้าวะชื่อมิสเลเบเหอไงจะกูจุดเลี้ยงอ่ะบ้างอันตรายยังไงหลัวพยามาดงอ่ะมาที่ลิขิตจิมเชงไงอาทิเนียมาอาลีตัวเจอเหงาเอามาจิกเตะเหอยี่ข้อมูลเหงากูยิ่งกับเชงไงวันจุมาอุจยาเหอมือหาเลี่ยมเลี่ยมงามีฮิโลฮาจวนจุมาเหอมาที่ลิกับกูยิ่งกับเชงไงคือจะมาเบเหอมาเหอกว่าวติดตามข่าวสารไงเธอยี่ข่าวยี่ดูมีสุดที่แจ้งตีมาเหอนานางะปีว่าอาลีตัวมือหาขึ้นเลี่ยอาลีตัวสุยากูยิ่งเบเหอมีโอกาสที่อาจจะมาดูงานดีสลักยี่ลำเป็นเหรอเอาญาติที่เจนตัวอย่างเงาที่เรศนะเป็นเหรอเงาอามาที่เรฝรั่งงาที่เรจักน่างาทำไมญาติที่เจนตัวฝรั่งงาที่แบงค์ของมันยังเชื่อว่าเงาจะทำมูลงาหนีมั่วควันยี่สามวันที่ความมูลค่าเชื่อว่าเงานี่แนวรายการลิสุงอปกรกุบัตหาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่รู้อย่างเงาในแนวเป็นเหรอชมมั่วควันยี่จิ้มมั่วที่ความดูที่มูลงมันยังคือหนีเมื่อควันยี่สามมงอ่ะน่ะที่ยังควันยี่คือน่ะเนี่ยสิที่นี้เรื่องตัวอย่างช่วงอ่ะเอาไว้ช่วงว่าถ้าตัวอินสูนั่นน่ะสุดาคือบุ๋มงอ่ะเอาไว้ช่วงว่าคือดูชีวิตมาอ่ะผู้ชายชีวิตว่ากันยาวจริงอ่ะน่าจะพิจารณาตัวจริงที่นี้แค่ที่เนี่ยว่าคือด้วยคืออ่ะอะไรกว่าเยอะไปเปล่านี่ห้าอันนี้ที่เรียกว่าเจ๊งอ่ะคือจะจบไปบ้างอ่ะเมื่อสามคือเมื่อหาลิซึงอ่ะมาก็เดือมาดูแลสุขภาพยิ่งกว่างาบุชมันเสือที่ถูกกว่างามหาเลี้ยวไม่เหรออากาศเหรออัตยาจะไม่เหรอเจ้าบุเลลิบเหรอว่าก็เดือเหรอนาพันนาลาบเหรอมาเปียชิจวงาอัตยิ่งกว่าว่าชมหมดเถงาผู้สูงอายุไม่เหรอว่าชินเนมาข้าสูงมันยังไงมหาลิซ่าไม่เหรอว่าหิควาจังาว่ามหาทวันก็ได้เยงาบุชมันเสือที่เชื่อกว่างาอัตยิ่งเหรออากาศมาเหออาเตจาบะเหงาบ่เรือเหอเตจาดุงาเรือมีความดุงาที่ได้บ้างสุขเดียวเหอตลอดเรือบะเหอสุขภาพเหอขางาทำมาเหอจะมาเช็คกันเช่าที่เป็นยังไงเชื่อว่าปีมามาเหออาที่ได้จวงนี่นังาที่ได้จัดหมดละยิ้มควายยังไงสามวันแต่ความมูลค่างาเชื่อว่าได้คือบ่มงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอันทินชาญเบรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 นวันนี้เพื่อเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกษตรว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันก็กลุ่มการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอก